0: không cần tổ chức thiết tị thái các mô sĩ kỳ tây chuyên lo, cho chơi dân sĩ trào phần hào lửa có lòng thiết chân sự bổ vị. Trào linh đã lộ ra trọng sa tìa, yêu sĩ sa vật hồn đà là, tù sa la thiết thơ sạ khả bổ lý sạch, luôn xùn phát lý tạp hàn, không lan lụa có lòng lào, thiết sạ khổng sạ cùn chầm cất, đo trào khả na, tàu tuân chi ua hào lửa nhớ trào sân khám muông, thế cho chơi dân sĩ trào không cản tổ chư thiết tỷ thái các mô sĩ kỳ trào tê chê lo, nhớ trào hào tê chả lào. Trào phần hào lửa có lòng thiết chân sự bố vi sẵn. Qua phí thi hài lò, tàu trà sở trào nông tỷ trí lũ trí lì nò. Mô nẹp phao đà lùn nì xài nhăm bục, lửa thao phần hào lửa có lòng thiết chân sự bố vi sẵn khám muộng. Do khám hú vòng phát tràn, thao phần hào lửa tù chia thiết cảm bó mùng là do tùn trẻ. Đó trào tốt cho sư vi xa càn ủa mua phần sùa tờ o phần sùa tuân trao cùng. Do sĩ sơ vật hòm đà là tao thật cho cánh cử cái mô lò tờ không càn tổ trư thiết tỷ thầy các mô sĩ kỳ trào tê chuyên lo nhớ trào hào tê chờ lầu. Ủa lúc không càn nò do không càn tờ lạt. Ủa do bơ tù trìa thiết càn bá mùng lò sĩ tuân trẻ ủa tù tổ trư thiết tăng trà lê ủa không càn cổng trao trào bò lý sát. Luôn xùn phát lý tạp hàn công lòng lào, thiết xa khổng xa cùn chầm cạt. Ua tùn thiết băng cho là một tăng trả lệ ua, do y lũng bò lý sát là vi xa hát kịt. Ua nhó trào các kế tổ trư đã hữu trả công lòng thiết sang sự bố vị. Nhó trào gia ta trào lò bà tù công lòng thiết cảm bà mộng là do tùn trẻ. Tàu mất sẽ trào tăng trả lệ ua, kế cha chua các mô sĩ kỳ và ôm bôn tử. Chẳng chẳng mà do tăng trà lê ua nhó trào nô cha chua tì thái ca mò chia hình sát ua do nô tì cầu y lũ cầu y lì hào cho chô lưu sông. Ua trào tê chia tờ nệ dì rê trùng mua đa rô rùng. Ua trào trơ kế phò si ua sang mua ca mò sĩ kỳ trào tê chia tàu dạ rong can cầu. Trà lê trà lò cô si cả cha chua tì thái ca mò trào tê chia cô chẳng chỉ tàu thua xua mô thông bờ trào tê chia tờ nệ dì rê trùng. Nhất trào á ta, ua tôi dân bó thầy chú bố gò mua kê thuật gián tờ cho các mô sĩ kỳ và chơ cơ yô chủ quầm dì châu phần buồn tờ cho chia tan trò. Thế tôi dân bó thầy tàu tê chia nhất trào kỳ phương thản tàu. Vì linh ta, thế lì mua kê chất sự cho trào chân sự kênh thuật gián tờ cho các mô chia lo sợ, nhất trào càng trắng trạ. Chứ sáng mai do cho các mô tố hùng lượt là xin trả sĩ sầu tờ tây nhu tử. Mót hẳn châu kỳ trào tây trào tề trào tờ. Mót trào tây tận cây là xì cho các mô khai buồm là xì uom bờ ua trào nhu tử ô ô. Khó ua ua trào nẹ dì rế trò tây nhu tử mô thiết tua chỉ trong tờ. Cú do vì mô kế xa chua tỷ thầy các mô đã cho sĩ hờ. Tao chạy kế mô sĩ trào ua giả trị nhu. Chú sáng mà do kế tù chia hỏi dị nâng lo xì khóc khùa. À ta kế chát chốt bỏ thái ca mô cô chẳng trơ. Thế càng giả ca mô sĩ kỳ ua sân sở nhó trào chia lũ xong. Cô chẳng chỉ tao chạy kế mô sĩ trào giả trị nhò. Mô ô kênh đảnh tờ kế tù chư kế chạy tê chia nhó trào hào tê chờ. Thế kế dùa ngã lò kế sát tờ tờ tê chia là một trào chờ tê chờ. Chẳng lẽ ua chỉ tao rong bê chờ. Ủa do trong mô kê chạy chê tê chê nhá trào sĩ hờ mua ca mô sĩ kỳ. Mô kê yô mua thiê chạy tê chê ủa chỉ tàu xa chô bỏ thái ca mô.
1: Nhớ rộng nhạc dì kê tê nê cha mông mô chô sơ đờ nê bò xá gọ trong phư ủa hô lự tàu chạy dông dị thiê nhó rê nê tê rê rò đùa bú trong phư xá mông cho lù bỏ. Ủa khía cho có trắng lòn đợ nhạc dì bê sẵn nhó thông tê chờ. Hãy cho tê kê ủa hô lự đờ nọ chứ. Nhỏ trò giật thật lò, thọ sơ đờ, bá tê cho lũ nông lũ lũ, vô xí sở lý bê phăng sư. Yêu dùng nhị sư, cho cho có scan từ QR code, họ lũ chơ và họ lự, đợi trọng phứ, lo do nhờ tù linh và xa trong đợi nê lũ sở tông sư. Nên tôi dựng ba có kế hoa lự đợi trọng phứ, mua chia rồng đồ cô, thọ sơ đờ lo xí bá tê cho lũ nông đợi trọng phứ hữu nông. Cho lũ nông trâu nhờ chí dây trọng sơ đờ, hãy cho kế hoa lự đợi trọng phứ, yêu chỉ tao thể nhẹ, thế yêu chỉ thọ sơ đờ thể ngay đất chỉ lo lì. Yêu một nương hồ tua, thọ nê lý nhẹ là chỉ không muốn đợi nê. Đam bê đi u lì nò, cọ sơ đờ sát tê, thế thọ hồ kia đầu tụ sọ tông, hoặc lại sùn ó sùn, cho chua sụn trí, bê chua dì dị. Giờ thảo nê scan tu kia ở khuất lợi, nê dự bỏ tu link thăng can ua sau tìa odsc.gov.la.cf. Tu link tờ thịa tu link tìa, thịa mua kế cho xếp. Lò xì gọ sơ đơ scan tu kia ở khuất ua xa tuôn tự ủng cân tăng trả lạc tu sư.
2: Trong lòng mà thị chua sơ đơ lên nê sơ đơ tâm lòng ta làm nó có hiệu xóa sự chân chanh nhau đầu tế chờ. Giờ lì là cho nó lúc xa hẳn đợi bên tù xa tông chùa hay xa sư tạo tạ thầm một lời áo tù lời nhận xa sư nhất trọng hôn nó cho hay là cho chê dì lì nà sư. Phòng lưu rong tô trọng lòng xa đợi cọ chuẩn trí tạo cho kia nạc nha rong, cho xí hợp chia bế mặt trọng là xin trí đùa.
3: Đã kì vì thế nhu xa rong xì ăn lọc lòng hù.
4: Xa rong viên đà là khôn lòng hình chân.
3: Dương xa rột tạm đà hà mông rừng rột rộng mù đà là bốc AM khuyên rừng 567 kHz.
4: Khuyên liệt rộng bằng 130 kHz.
5: สมัยเลยยงมาแต่แฮมสังรักแพงโลจิมลาจิมกลไงบุญยอดได้ยำสรวดแต่เมื่อสกีนี่กับมือเต่าสง่าเดี๋ยวมือสุพักมงแรมเจ็ดกำมงรกลาวนุ่มระไวสง่าเดี๋ยวมือสุพักแต่เมื่อสกีอะเมื่อแน่เลยอะเมื่อแน่เปลือยยำยังบรมยอดเมื่อสกีแตงอุ่นแตงทานเปลือยตุกติแหลงเยืองเปลือยเนื้อบางเลยโลจิมแนวหอยกับมือวันศุกร์วันที่8มง5สากลนำ2บันสาหรกแต่ยำสรวดตะมือสกีก็อาคาเมื่อตกเดียวเกประธานประเทศเราอันมากปัญหาอันแนวเราสร้างศาสตร์สืบต่อปนเราะเอาใจใส่ต่อยอดการหมัดโครงการควบคุมกับตาลการแปรระบาดเด็ดพญาติโตนำมอบอุปกรณ์หับใส่อันแผนกกสิกรรมแผนพัฒนาแนวเราสร้างศาสตร์สร้างเราะเข้มแข็งอันองค์การเจ็ดตังแนวเราสร้างศาสตร์แต่ละจันฝึกอบรมเทคนิควิธีการสิทธิ์สอนหล่อลาวกับคณิตศาสตร์อันครูสอนสันปฐมศึกษาเมืองเพียงเปิดขบวนการอนามัยเพื่อป้องกันพยาธิสรมะตัวทรงปกปกต่อยอดเอ็มยังข่าวประธานประเทศเราอันมักบัญหาอันเราสั่งศาสตร์อันสืบต่อปเนระต่อยอดสหายทองลุนศิสุริศเลขาธิการนำคณะพลังงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศก่อเบือนในโอ้ลมต่อกองประสมนำผู้แทนในเราสั่งศาสตร์จดประเทศเดือนที่12สมัยเจ็ดเคลื่อนตวางในเลขินี้อย่าทอประสมแห่งศาสตร์ซึ่งท่านเมื่อในเราอันสำคัญอันเราสั่งศาสตร์แต่ละยันสืบต่อปเนระเพื่ออันเวียกงานอาการปัญหาดอกเสมอสหายทองลุนศิสุริศก็เราแถมสารในเราสร้างศาสตร์ต้องเบือนอันเราสำคัญต่อการสืบต่อแต่งเวียกเสริมขยายบทบาทเด็ดในเราสร้างศาสตร์กลวงการเต้ารมเราสมาคีเมื่อเมื่อกลองเมื่อเยี่ยมเสด็จสู่สติเมื่อเจ้าเอกภาพเมื่อมวยเมื่อกินมวยเย่อยยงเรียมเอกราชเมื่อเจ้าตนเองกลุ่มตนเองสร้างเราะเข้มแข็งโดยตนเองเพิ่มทวีรับผิดชอบเดกลลาวต่อศาสตรกรรมเดประเทศศาสตร์ที่กำลังกเมะยาปนเตะเราะสมาคีดีตามบึงปัจจัยนอนแดงการสวยใสศาสนาปัญหาสิทธิมนุษย์ปัญหาประชาธิปไตยแบบยอมปลอมเคลื่อนเป็นเดประเทศชาติเพื่อเวรเดแนวตระกึดเดกลลาวเดเผาซึ่งแตกต่างเหยาะแบ่งแยกสันวรรณะแบ่งแยกเหล่าสมาคีกุรมกลวงขบวนการสกัดกั้นเบืองปรากฏการยอทอเมื่อดอกปัญหายาเสพติดภัยสังคมการสวยใสฐานะตำแหน่งเพื่อสอกผลประโยชน์ส่วนตัวอย่าทันแถวพนักงานการสลัดบางลวงการพุ่มเฟื่อยกับแนวบางมากๆแนวในเราสร้างศาสตร์กับมึงองค์การจัดตั้งการเมืองสังคมต้องเจอยงรับผิดชอบกลวงการเสริมขยายบทบาทติดตามกฎกาเสียงสะท้อนสังคมกลวงการพันขยายกับจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายรัฐธรรมนูญกฎหมายและเบียบการยึดแนวเดรัฐเติมขยายประชาธิปไตยกลวงสังคมอย่างอาจุดซุ่มสร้างกลไกกับระเบียบการส่งเสริมรับประกันอันมหาชนเบือนดีกรุมการกวดกาการเคลื่อนไหวเดียพักเดียองค์การรัดติดตามกวดกาผู้ปฏิบัติหน้าที่กับแจ้งข่าวอันการจัดตั้งอย่างท่านการฮิบด้วนตามความเป็นจริงเสนอทางเสนองอเรียนอันสร้างสรรค์บนหลักการอันประชาชนบริเนืองประชาชนปรึกษาหารือประชาชนกุรุมประชาชนกวดกากับประชาชนบรรับผลประโยชน์เลอะในเราสร้างชาติต้องเปลี่ยนแปลงอย่างแข็งแรงวิธีการค้นคว้ามหาชนต้องยัดเล่ห์กับมหาชนหมากคู่หมากแบบหมากวิธีการลีกเลี่ยงกันหันเละหมดแบบบริหารอ้อยต้อยแบบเตะแบบบริหารต้องสืบต่อยึดมั่นแบบแผนซึ่งทื่อเดการค้นคว้าสักส่วนการปรึกษา าลือประสานสมทบกับเอกภาพรวมสัมพันธ์เมื่อพื้นฐานกลวงการเคลื่อนไหวเดดีปรับปรุงแบบแผนวิธีเนื้อในรูปการเคลื่อนไหวอันสอดคล้องอุดมหังมีอันอาหารระมางหมากหุ่มหมากแบบหมากซีซั่นเหมาะสมกับเงินไขกลวงระยะเมอันแท้เหมาะกับเป้าหมายการเคลื่อนไหวอยู่หากฐานพูดกับมหาชนกับขบวนการเวียกงานตัวจริงอันไกลชิดติดพันกับประชาชนหากฐานแนวราวสร้างชาติจะได้ยันหอยันห้องยันท้องถิ่นจะตะกุ้งตะแซงเมืองต้องเบือนอาหน้าที่เต้าร่วมเหาะสมาคีเวลากันนี้ต้องเมืองกลไกเกียร์เหาะคัดแย้งซึ่งเกิดเคลื่อนจะตะท้องถิ่นจะตะสุมสนอย่างอาหระขบวนเมื่อทำศักดิ์สิทธิ์กับตังนาปุกระตมประชาชนประชาชนลาวบึงเผ่าสร้างวิธีชีวิตเมะแบบแผนการเหยียดกันมา1ศอกกมูลศอกกระทรวงแบบเมะ1จังแรงเดแต่ละท้องถิ่นเดแต่ละก่อนกลางเพื่อแตะแนวทางหรือว่าแตะงอดนโยบายการสร้างเศรษฐกิจเอกลักษณ์เมื่อเจ้าตนเองเกิดเคลื่อนตกเสมอต่อการกรวมวาระแห่งชาติรอการพัฒนาชนบทตําการเหาะทุกโรคแต่ประชาชนสืบต่อจะตั้งปฏิบัติโครงการสร้างกองทุนกลุ่มสามัคคีพัฒนามากรูปแบบร่วมมือระหว่างลาวสร้างศาสตร์หลักธุรกิจกับประชาชนสร้างอันเหมือนรูปแบบการสอกเปาะสอกมาอย่างกะเลอะอาลักษณะขยายตัวต่อยอดค้นคว้าวิธีนำพาประชาชนอันหนึ่งดำเนินการผลิตเมื่อสินค้าสร้างกองทุนพัฒนาสร้างเมื่อหน่วยผลิตรวมมูเพื่อส่งเสริมการผลิตกับการจำหน่ายเพื่อก้าวเคลื่อนเมื่อสภากรทลากาวเพิ่มทวีเหาะสมาคีกับเปิดกว้างสายพัวพันการทูตประชาชนตามแนวทางการต่างประเทศเตะพักเตะรัดเรียดเหาะพัวพันมิตรภาพกับการร่วมมือกับองค์การแนวโฮมกับองค์การเจตังประชาชนเดประเทศเพื่อนมิตรอามูลเยือประเทศเพื่อนบ้านประเทศยะเลเกเยรองค์การจัดตั้งสากลเพื่อระเดืองการสนับสนุนย่อยประกอบส่วนกุณโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมยุตประเทศอีกสหายทองรุ่นศรีสุริตก่อนเล่าแถมสาสำหรับแนวราวสร้างชาติยันท้องถิ่นต้องเบือนเพิ่มทวีสายพัวพันมิตรภาพเหาะสามัคคีกับประชาชนประเทศเพื่อนมิตรในเราะค้นควายประชาชนปฏิบัติแนวทางนโยบายกลวงการปกปักรักษาสายแดนหรือว่าประเตสนางเขตประเตเขตอมเดเดสร้างสายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพกับการร่วมมือรับผลประโยชน์กับประชาชนประเทศอาสายแดนติดจอดเยอะเพื่อประกอบส่วนกุณกลวงการเสริมขยายสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งสันติภาพเสถียรภาพการร่วมมือเพื่อการพัฒนาส่งเสริมการย่อกายสลายเวกระวางประชาชนอันถูกต้องตามระเบียบเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดึงดูดการลงทุนการค้าการท่องเที่ยวอันนับมือนับอันมากเขื่อนสืบต่อเต้าโรมค้นควายกับสร้างเงินไขอันกลลาวยะต่างประเทศเบือนอาหารเยี่ยมรักษาเวรไกสร้างสาประเทศประกอบส่วนกลุ่มกลวงการพัฒนาประเทศชาติบรมกนิกกับปเนรปุกระดมกลสังยัตต่างประเทศกลลาวสังยัตต่างประเทศสอกเบอสอกมาปฏิบัติหน้าที่รัฐสปปลาวอันหนึ่งริกับเคารพระเบียบกฎหมายวัฒนธรรมริดคองประเพณีกระเลือบเรือเดลาวกับอาหารสปาคีกับประชาชนลาวบึงเผารำรำประกอบส่วนกุฎภารกิจปกปักรักษากับพัฒนาประเทศชาติ
6: น้าหน้าบ้านเอิงอ่ะโปรโมชั่นแวด Data ดาแอปยูมันนี่รับ Data คูณบาทเบื่อนแถมแล้วไง
7: ฮ่านี่ดําเนินการเมื่อก่อนนึงแล้วก็นี่อํารินจิเบิ้น Data บัตรทบน้องเลือกรับส่วนลดมากกว่า 15% โหไหนเลือกในเมื่อก็ใกล้เลือก
6: โอ้นากี้นึงมากประเวยเพียงอื้อ
7: แท้ในโอมเอฟซียูมันนี่แม่นข้อมูลเบื่อนแถมได้ใส่แล้ว168 030 9168 168หรือแต่ YouTube ยูมันนี่เบื่อนอ้ํายูมันนี่งอเลือกสึงเลือกประเวย
5: โครงการควบคุมต้านการแพร่ระบาดในพยาธิตรากพยาธิลำโบรำรำมอบอุปกรณ์ซึ่งจ้องอนาพเนกสิกรรมท่านศิษย์บาทหอมดาราผู้ประสานงานกับหัวหน้าสาขาบริษัทรวมศูนย์ผลิตภัณฑ์สินค้ากสิกรรมลาวกับคนสรงสากลจำกัดบร้อมคณะเบือนเลยเคลื่อนไปเวียกงานยาดแขวงคำมวลบร้อมทางเรื่องอุปกรณ์อันละโครงการควบคุมกับต้านการแพร่ในพยาธิสัตว์พยาธิตู้ตั้งตรากลำโบยาดลาวอันแผนกสิกรรมกับสิ่งแวดล้อมแขวงในวันที่5พฤษภาซึ่งอาทานนางดารุณีไสยบุตรรองหัวหน้าแผนกสิกรรมกับสิ่งแวดล้อมแขวงคำมวลท่านคำหู้วงพจัญหัวหน้าแขนงเลี้ยงสัตว์กับการประมงอาบึงพนักงานวิชาการสิ่งเกี่ยวข้อง กบาร์ภาคส่วนกรุมมากเสมอท่านศิษวาสหอมดาราก็เบิดเลยเราทั้งประวัติแนวเกื้อในยะเรโครงการควบคุมกับตานการแบร่เด็ดพยาธิตรากลำโบยัดสปปลาวซึ่งโครงการกันนี่อะเมื่อโครงการเดลัดซึ่งอาหากลมเลี้ยงสัตว์กับการประมงเมื่อหงนคุ้มครองกับจะตั้งปฏิบัติโครงการรวมกับบริษัทรวมศูนย์ผลิตภัณฑ์กสิกรรมลาวกับคนสรงสากลจำกัดซึ่งอะเมื่อซึ่งอะกับเมื่อบริษัทเมื่อหงนจัดหาแรงทุนย่อจัดตั้งปฏิบัติคนสรงมวยกับเมื่อบริษัทวิสาหกิจยะดากลวงการคุ้มครองติกระทรวงกสิกรรมกับสิ่งแวดล้อมดาลยะกลัดยอกรมเลี้ยงสัตว์กับการประมงว่าเบิ่ในปะเนรกลวงการจัดตั้งปฏิบัติการซักยาป้องกันพยาธิสัตว์อย่างมะขบวนพดฟื้นลาบูเรและกรรมการจัดตั้งขบวนการอบันซักยากันพยาธิสัตว์แห่งชาติวันที่11พฤศจิกยิ้มยิ้มนึมถึงแต่อันกลเลี้ยงสัตว์เลี้ยงโตเลี้ยงต่างแต่ประชาชนภูมิคุ้มกันกับรุดพรเลาะเสียงแตงอันเกิดการระบาดพยาธิสัตว์เบิ่นเลอะสมควรพยาธิสัตว์ที่เมื่อเอาเลือกก็เลอะการซักยากันพยาธิน้องปลาเบือนปกคุมเดปัสกรสัตว์เหตุอัตราซึ่งสามารถป้องกันปัญญาพยาธิอย่างต่ำต้องกว่า 80% เดจำนวนโตรำรวยสามารถป้องกันสัตว์โตซึ่งได้เลี้ยงพื้นฐานเบือนยอดเหตุกันนี้จึงแต่อันการรายงานสภาพการแพร่ระบาดเด็ดพยาธิซึ่งเกิดขึ้นในบางท้องถิ่นลำบุเดกับเมื่อพยาธิมามกล้นเดลัมโบเลตราพยาธิฮูติฮูเยืองมปูร์อักเสบเกิดฮูติดต่อเยาะพยาธิสมะหอยเลอแอซึ่งแต่อันโตเลี้ยงในยงมะประชาชนอาซึ่งจุสังหารมากนับประท้วนซึ่งสาเหตุต้นต่อก็ย่อการซักยากันพยาธิสัตว์ในเปื้อนเบือนหับประกันดกเสมะเราบ่ได้มาการเลี้ยงสัตว์แบบครอบครัวอัตรากันซักยากันพยาธิน้องแยะบางพยาธิจึงเคยเกิดแต่ละปีก็ประเบือนรับการปะเนรป้องกันเสาที่ควรปรมยอกนี้การคุ้มครองการเคลื่อนย้ายอิตะกลวงประเทศกันเดืองกูดการค้นสรงโตผ่านต่างประเทศน้องประปฏิบัติปลาปฏิบัติเบื้อนนอาการเคลื่อนใหญ่ตรากลำบวเวลาอาการแพร่ระบาดในพยาธิการแวดการเต็กการเคลื่อนใหญ่คนสรงนองประเบือนสักยาป้องกันพยาธิอันตรากอันลำบวเตปุ่นมียาสปปลาวบรรับโกตาสรงเรียนลำบวยาสปปจีนจำนวน500,000ตัวต่อปีสร้างเมื่อโครงการสรงลำบวตรากยาสปปจีนซึ่งบริเวณสร้างเมื่อศูนย์สกัดกันสักแต่เมืองสิงเขียงหลวงนำทาซึ่งการจัดตั้งปฏิบัติโครงการตัวจริงมาบุพเลาะยุ่งยากตกเสมอต้นต่อก็ยอดซึ่งสปปลาวอินี่น้องปลาอาระบบป้องกันพยาธิสัตว์การรักษาสุขภาพสัตว์ซึ่งกิจสปจีนห้องฮับจึงต้องเบื่อในปฏิบัติตามมาตรฐานเดจีนวางเปลี่ยนเราประเดี๋ยวการสรงเรียนต้องเบื่อในเดืองตรากย่อยพักลุและเขตมือทอนโฮมกับเขตกักอุ่น75วันแต่อันกลประกอบการอาลัยใจเพิ่มน้ำหนักตรากลำบุกว่าลุดจูนดึงนี้กระทรวงกสิกรรมป่าไม้ก็เบื่อในซี่นำอันปรับปรุงระบบป้องกันพยาธิสัตว์กับระบบการเลี้ยงสัตว์อันเบือนตามมาตรฐานซึ่งประเทศคู่ค่ายยอมรับเพื่อเมื่อการเกี่ยมทะเลาะรอมอันการเจรจาส่งผลผลิตประเภทมาอ่ะยศปอยจีนซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มเบือนมากเปรเวยเราประเดี๋ยวกับเมื่อการสรงเรียนก็ปัญหาอย่างนี้กระทรวงกสิกรรมบริษัทองแต่ยำเยอะก็บริมอบอันบริษัทคนสรงร่วมกับกรมเลี้ยงสัตว์กับการประมงร่วมเยาะสร้างโครงการควบคุมกับต้านการแพร่ในพยาธิสัตว์ยาสปปลาวเคลื่อนยาลักษณะโครงการร่วมมือระวังบริษัทกับรัฐต่อยอดกระทรวงกสิกรรมบริษัทองก็เบื่อในเลี่ยนขอตกลงสบับเลขที่1906ทับกปวันที่2มิถุนายน2025และรอดการอนุมัติอันกรมเลี้ยงสัตว์กับการประมงร่วมกับบริษัทขนสรงเบื่อในจัดตั้งปฏิบัติโครงการนี้บรมนิตวันที่28 พจิกนึม2025กบาหรือปลากรมเลี้ยงสัตว์กับการประมงกับบริษัทขนส่งกว่าเบอร์ในเส้นสัญญาร่วมมือด้านวิชาการกับเปิดโครงการยางมือทางการยานะคนล่วงเวียงจันทร์สัญญาที่นี้เมื่อจะเบือนในถือจะตั้งปฏิบัติเมื่อเวลา15ปีตั้งแต่2026จน2041โครงการบริสร้างศูนย์บริการประจำภาคยะตะ3ภาคเมืองภาคเหนือแขวงอุดมไซบริการรกแขวงภาคเหนือรวมอาแขวงพงศลีหลวงน้ำทาแขวงบ่อแก้วแขวงอุดมไซแขวงหลวงพระบางแขวงหัวพันภาคกลางตั้งยะนะคนล่วงเวียงจันทร์บริการรกแขวงภาคกลางมนกหนะคนล่วงเวียงจันทร์สัญญาบุรีแขวงเสียงควางไซสมบูรณ์แขวงเวียงจันทร์กับแขวงบริคำไซหลวงตาละกเมือแขวงสวรรณเขตบริการรกแขวงกวมเดเมือแขวงสวรรณเขตแขวงคำมวนแขวงสารวันแขวงจำปาสักแขวงเซกองกับแขวงอัตปือยรักดีโครงการส่งบริอารอบรอมทางด้านพาหนะอุปกรณ์กับเครื่องมือหับไซเราเดมรถขนส่งส่วนอาระบบหุ้ยอาแอกลวงรถนี้จำนวน22คันเพื่อเก็บกำรักษาวัคซีนยาสนิมพยาธิสัตว์ตู้เย็นตู้แซ่เครื่องมือสัตวแพทย์ครบสุดเพื่อแจกจ่ายอันท้องถิ่นย่อยย่องกู้ในกิจกรรมสักยาป้องกันพยาธิกับเขื่อนทะเบียนพิมพ์สัตว์เนื่องจากกระเมือโครงการยีเมือโครงการลงทุนเดลัดร่วมกับบริษัทเพื่ออันอาหารยืนยงอาหารจำเป็นต้องเก็บค่าบริการซึ่งอัตราค่าบริการเมื่อเบื่อในอาการปรึกษาหารือกับเพนดีเมื่อเอกภาพเยาะกับกรมเลี้ยงสัตว์กับการประมงแล้วอัตราอันสำหรับลมโบตรากเดือดสันร้านนี้อันสักยากระบาดเข้มปากเปลือยลงเล็บกับมามกล้นเขื่อนทะเบียนเพิ่มสัตว์แถมรวมมูลค่าบริการรำล้อยเมื่อเมื่อแสน90ปันกลีบต่อมือบัตรอันสักแต่ยา2เข็มเมื่ออันเก็บเมื่อแสน55ปันกลีบสำหรับเมื่อแกะเมื่อแบะข้างสำเร็จในอันสักยา2เข็มสักยาป้องกันปากเปื่อยลงเล็บกับมามกล้นนี้ขึ้นทะเบียนสัตว์รวมค่าบริการรำล้อยเมื่อแสนกลีบต่อมือบัตรอันสักกับเมื่อยา2สนิทอันเก็บ 75,000 กลีบเฉพาะยะตะแขวงคำมวนเมื่ออาเมืองสมเมืองเป้าหมายในโครงการหาเมืองรงเมืองทาแขกเมืองนองบกเมืองสีบางไฟเมืองยมราชกับเมืองหินบูน
8: เมยอประสุมบัวสินเยอะดะหองกันกุ้งเบียงเราเวียกเมื่อแน่
9: พนักงานกสิกรรมปริสองหน่อกายปอกกายเล่าอันนึงและเมียบจัดสันหมอนยัดหมอนปอนปุซึมแมบอันเกิมันเดียงมูกุ้งอีเดะ
8: แต่งหมวกกายจัดสันหมอนยัดหมอนหมอนปุซึมแมบมันยังอันกับมูกุ้งอีเดะ
9: ก็ยอร์โลกนี้มูกุ้งมูกางอีนี่เรื่มปรีเรส่วนแมบยายมอนยอดึงนี้ก็แต่งอันปเตบรีรายมากเขตมากมอนเบือนรับผลกระทบอําเมื่อเนี่ย
8: เมื่อแนวเมลาโอยามเยอประเทศอีอาบริกึดบริเกตังลวงเบอร์จันสุดดะลวงตลอากาศก็เลอะกันนี่จะเมื่อกี้บริมากมอนกลาดมามกกลุ่ยมกปลอบริก็วารเคลื่อน
9: ก็ยอร์กนเดนี่เป็นเดอบริสองมากนี่แหละแต่งอันยาแนวลำมากรอดยัวยัดมาเดกนเดลำมากได้ยามปุซึมยามเลี้ยงโตยอดถึงนี้แหละพักลัดยามเมื่อบางก็เป็นห่วงจู่ย้อยแต่งอันยัวยัดมาเดยงมากประชาชนนี่เลอะเคื่อน
8: หนึ่งริแล้วมัดกี่ดึงนี้เรื่องดัดอานนโยบายจัดสรรมอนยัดมอนมอนสร้างย่อยอยู่ตูลอันปะซึมเลี้ยงโตเลี้ยงตั้งแบบมันยังอันยงมาประชาชนมากเขตมากมอนเดะอันองค์การปกครองท้องถิ่นยืมคันเมื่อเจ้าการแต่งเวียกร่วมกับบึงอาณาธิแต่งเวียกยีจัดสั้นมอนยัดมอนกำหนดเขตมอนปุซึมมอนเลี้ยงอันเกือมั่นเดียงอันยงมะประชาชนยืมเผายัดดะอาเขตยะยงซอกลีกเดะ บุดเดกอมอาร์เคดอุทยานแห่งชาติบริปองกันบริซึงบางห่วงหรือบริสงวนกับบริปะซึมเพื่อย่อยแต่งอันย่อยยัดมาเลอะเขื่อนย่อยตึมกะซึงโรคราบเรลบรอมรำกึนซึงย่อยง่ายมอนยัดมอนเอ้อมอนสร้างแม่บรูบราสะสายดุยอบ่เมอบ่เด
5: แผนพัฒนาในละสังสาตสังละเข้มแข็งอันองค์การจัดตั้งละสังสาตแต่ละจันสหายเล่าเป้าส่งณวงไสกรรมการศูนย์กลางพรรครองประธานผู้ประจำการศูนย์กลางในละสังสาตเบิ่นเสนอแผนพัฒนาองค์การในละสังสาต5ปี2026จน2030ต่อกองประชุมนำผู้แทนในละสังสาตทั่วประเทศเตือนที่12แผนพัฒนาองค์การในละสังสาต5ปี2026จน2030เมื่อแผนขยายจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมนำที่12ได้พักแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีเดือนที่10มติกองประชุมนำผู้แทนตลาดสังสาตทั่วประเทศเดือนที่12อันปรากฏผลเป็นจริงประชาส่วนกลวงการปฏิบัติเป้าหมายอยากนำซึ่งยัตแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีเดือนที่10ได้รัฐบาลอันอาผลสำเร็จระบเดเมื่อเป้าหมาย3ปรับปรุงยัวการยัดมาแต่ยังมาประชาชนอันเลอะเคลื่อนตัวเมืองกับชนบทอันบรรับการพัฒนาอย่างสมคู่กับตำกาเลาะทุกโรคในประชาชนอันรุดยูนเถื่อเนี่ยเถื่อก่อยเป้าหมายที่4ปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมอันยืนยงกับสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเดบริไรกับภัยพิบัติจิ้มแนวเป้าหมายที่รกกับเมื่อการคุ้มครองบริหารรัฐอันอาประสิทธิภาพการเมืองอาชีพภาพเลาะสงบระเบียบเพียบห้อยยุติธรรมสิวิไลแผนเวียกยุดสุ่มที่3กรมหับประกันอันองค์การลาวสังสาตแต่ลายจันสามารถเคลื่อนไหวปฏิบัติตามพละบทบาทสิทธิกับนาทีการเมืองเตอันทึกตองกับอาพลสำเร็จอย่างเลอะเพิ่มทวีการรวมสัมพันธ์กับองค์การภาคีการทูตประสาส่นรวมรำปุกระดมค้นควายกนลาวซึ่งยัดต่างประเทศอันอาชนรวมดักลวงการปกปักรักษาสร้างสาประเทศชาติก็เหมือนกุ้งกางที่อีอันอาอร่อยเจริญก้าวหน้าสุขยุ่งขบวนการแข่งขันสิ่งยอรักษาพัฒนาอันเมื่อขบวนว่าวางเดประชาชนเดบึงสันกลดักลวงสร้างคมพร้อมกับการสร้างเคราะห์สามัคคีปองดองประชาชนบึงเผาก็เหมือนสันกลอักลวงสังคมอันเมื่อกลองเมริเยียมเดพักบรมบุรีจองสร้างหล่อเข้มแข็งอันองค์การจัดตั้งในลาสังสาตตลายจันกลวงการติดตามกฎกากับอันคำปรึกษาสิทธิกับนาทีเดกับตำกาหล่อทุกโรคด้านงบประมาณเดตลาสังสาตตลายจันอันอาหล่อยืนยง
9: เอตบางกีไก่อาลดดึกลดนำกูดเลียนกูดเลียนกุ้งอีอือเมื่อซึ่งนอกายแต่งเมื่อเฮเย
10: นอกายเรื่อมกายเครื่องปะเต้ดับริเยร์กุ้งอีคีเอตะนอจีเอโรงงานจีนุดตูลอันกมุกุ้งกมูกลางอีประซึมกว้ายแน่สนิ
9: อารนี่นี่เมื่อบรีบังห่วงไหนจีเอโรงงานบรีสงวนบรีบังห่วงแนวเมื่อแต่งแนวนี้นี่อำยักอำเมื่อไหนเมื่อกลอนุญาตอันนอแต่งเหอ
10: เออเม็ดนอกอดจีอาเอกสารซึ่งเรียงให้อนุญาตทางการแล้วหรือเรียงหนึ่งยอเรื่อมหนึ่งกอลสอองดักกุ้งอีเบือนยังเอ๊ะรถคันเมื่อก่อดึกดึกนำนำโรสอองต่างป้าต่างประเสื่อม
9: แต่แนวนี้ก็อ่ำยากอ่ำเมอเม็ดนอต้องอาแนวประสอรรวยกุ้งพร้อมรวยบรีก็อาเอ
10: เอาแต่เมื่อตาแกเล่าแนวนี
9: ้ยืมเมื่อกี้นี่นะอากลต่างประเทศนี่มากกลเนกายแต่งธุรกิจยะดาลาวมังกลนอกเลยแต่งร่วมเจ้าหน้าที่มังกลสินร้านนี่นอกเราใส่กี่กายกายสร้างพัฒนาย่อยนี่แหละคุยแล้วก็รู้เรื่องสองดูโลยกินสุดเลดเจรีอำกุ้งกี่กี่สร้างเมื่อ
10: แนวตาเราโอ้ตวางบาทเปะหนึ่มกลัดกายลากสาจีโรงงานจีย่อยยุดตูลกมุกุ้งกมูกางอีอันประซึมเครื่องประซึมสรงเต็กลากอันยงมาประสนอีเรื่อมแต่งมอนประซึมอันว่าอันมากกอลสอองสรงเต็กนอเดราคาทึก
9: ก็แนวนี้แหละบรีกุ้งอีถึงโลยังโลยยอกันนี่ไก่ตั้งเลยเรื่อมรอดบรีบังห่วงบรีป้องกันบรีกลัดบรีมังครางแทม
10: โอเล่าอาออรยอยอเป็นตูนอันคันเทิงเบียงเนิง
9: เออก็เลย
11: อีเมื่อหมู่กุ้งหมู่กางอันเมื่อหมู่เมื่อมัดย่อยผักย่อยลัดย่อมอกอันเรียงเนื่องและเกลือห้ามอำอันบุกลนิติบุกลหรือการจะตั้งเมื่อกลแต่งโดยก้งหรือยัดลองกันนี้ยึดย่อปาลย่อเรื่อมย่อกอลปอกกูจเพื่อแต่งอันเมื่อบอนประซึมหรือแต่งกิจการแนวเมื่อบังแบบอำยักระเบียบกฎหมายดาปเตบริสองเขตอุทยานเดศาสตร์บริป้องกันบริบังห่วงหรือบริสงวนบริปุนซึมห้ามอันแต่งสระเมะเมื่อเลยแต่งก่อจีเบิ่นได้รอคดีรอระเบียบแต่งยอมกฎหมายไหน
5: เมืองเพียงเปิดกระบวนการอนามัยเพื่อป้องกันพยาธิสระเมะตกส่งปกปกห้องการสาธารณสุขเมืองเพียงแขวงสัญญาบุรีเป็นจัดพิธีเปิดขบวนการอนามัยเพื่อกันพยาธิโตส่งปกเมื่อไขยุงลายในเมื่อโตส่งปกง่ายในประจำนึ่มสองบรรสารกแต่วันที่30เมษายนนึ่มสองบรรสารกยาดหองประสมกุ้งเมืองเพียงสงอาทานบุญทวีทรงเฮอรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองภูสินำเมียกงานวัฒนธรรมสังคมอาเบิงทานหัวหน้าหอห้องห้องการคณะรับผิดชอบต้านไขยุงลายยันเมืององค์การปกครองกุ้งกุนเวรเทศบาลเมืองเพียงพนักงานแพทย์มอรอมเบิงประชาชนกรมพิธีบรรณพานบทสรุปการเคลื่อนไหวควบคุมตานการแบรดพญาโตส่งปกง่ายซึ่งระยะกลัดย่อและห้องการสาธารณสุขเมืองก่อเบือนในปฏิบัติตามทิศกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเราสาธื่อเตะเวียกงานอนามัยการพญาตกับส่งเสริมละลำบทปัญหาสำคัญคือเดกการสนึมสนองการบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงคุณภาพยุติธรรมกับเสมอภาพเมื่อสำคัญสู้สนแตนล้อล่ำในยงมะประสาสนอันอาหารละอุดมสมบุญเลอะเราประเดกับเมอประเนระต่อกับเวียกงานการพยาธิส่งเสริมสุขภาพบรมกนี้การควบคุมการระบาดเดพยาธิตัวส่งปกง่ายปกกว่าเปิดในทือเตะบุริมสิทธิ์อย่างก็สำคัญสังเบือนอันควบคุมพาหนะมือโตสังเดืองเยือพยาธิแก่อันกลกนี้ปลอยจมูกแห่งป่าแห่งเสื่อมบดบอกยงมะประสาสนการซีก่อนกลางมุงซีกลวงมุงสร้างขบวนการอนามัยเป็นเลอะแรงเพาะพันธุ์บอนยัดบอนซิริโตทรงปกง่ายก็ต้องไบรอมการพ่นยาเรือมาเฝ้าระวังการระบาดเดพยาธิกันนี้อันติดตามกวดกาเมื่อโตไบรอมนี้แต่ละเขตยิมยิมมือแปดคำหรือว่า15คำกุ้งเมื่อหักอันเกิดการระบาดแบบอาทิตย์ละครั้งหรืออาทิตย์อย่างปัดอย่าผ่านอย่าเปิ้นเด้อนี่ยิ้ม8คำมาผู้ยิ้ม15คำสำหรับมื้อกุ้งซึ่งเบือนรับโครงการ3กุ้งของเมืองกุ้งเมืองเพียงกุ้งนาบวมกุ้งนาสิงกุ้งนาส่งเมื่อสำรวจเมื่อโตส่งปกปลายอมยิ้มยิ้มอาทิตย์ปุกระดมยิ้มผักส่วนเกี่ยวข้องอันอาส่วนร่วมกลวงการเฝ้าระวังอันอริยะสกัดกั้นเปิ้นเด้อบัญญัติบัญมาได้โตส่งปกการที่ซิจิงิมบ่อนปออันแพรวเมื่ออนาแกมกุ้งแกมกลางอันหิ้วยักก่อนเรียกเดย์อย่างามอย่าปนเดือยอย่าปอกปิดบริการซึ่งรักแพงยามเวลากลองรายการยามสรวจก็โรยยาแล้วตรงนี้แสงทองอันคาวจิสมรัตรโรยจำลายจำกลนสมัยเลยข้องนายกรัฐมนตรีซีน่ะมันเวียกงานกับมอบกันเรื่องย่อยแก้ไขภัยบีบัตรจะตะแคงหัวพันตะวันที่6สิงหาคมปี2025ยะหองว่าการเด็กแขวงกัวพันธ์ฐานเสริมไสกรมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้สิ้นนำเวียกงานคงเขตเศรษฐกิจกับการผัวพันร่วมมือกับต่างประเทศรำมเมอผู้สิ้นนำเวียกงานหอบด้านแขวงหัวพันธ์เบื้องในพบปะอารมณ์การนำลักแรงแขวงหัวพันธ์กับมอบกลเรื่องพยายอยจำกาภัยพิบัติจัดแขวงหัวพันซึ่งการต้อนรับเมื่อโดยมาทานคำแพงใส่สมแพงจอกแขวงแขวงหัวพันพร้อมบึงคณะนำเด็กแขวงกับผักส่วนเกี่ยวข้องกันเวียนแขวงบุรุมแต่กลัวโอกาสกันที่ทานจอกแขวงหัวพันกับบนไรงานอันเนื่องเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมส่งพ้นเลนสภาพผลกระทบภัยพิบัติจะได้กลวงแขวงซึ่งทานเบิร์นในเราสาแขวงหัวพันสืบต่ออาชีพและภาพทางด้านการเมืองสังคมอันหล่อสงบกับอาลีเบียเพียบหอยโดยพื้นฐานซึ่งเก็บไหลหับกุดงบประมาณระกนี้ปฏิบัติเบือนบรรลุในเมื่อรอยเศร้าตือกลีบการประชุมการเลี้ยง เพื่อหับใส่ระกลวงแควงกับโรงเรียนเมื่อสินค้าสามารถบรรลุตามแผนการแกรมมากเมื่อมูลค่าโรงเรียนเมื่อสินค้าบรรลุเศร้ากว่าล้านดอลลาร์สหรัฐการสร้างกุ้งวัฒนธรรมบรรลุเบิร์น 45% เดแผนการปีการปฏิบัติขาดไม้พัฒนาด้านสาธารณสุขดากลวง11ตัวสิวัตรเมื่อบรรลุตามขาดไม้3ตัวสิวัตรน้องปลาบรรลุขาดไม้อัตราการเกิดอาแพทย์จอยกับอัตราการอันวัคซีนบรรลุก่อนแยะตั้งแต่มวยปีการปฏิบัติขาดไม้ด้านการศึกษา14ตัวสิวัตรแม่นบรรลุขาดไม้13ตัวสิวัตรน้องปลาบรรลุขาดไม้อัตรากุเรียนซันโมซีกับจดแขวงอางอร์เที่ยวเบือนกบาลาดู 66% กุ้งสะอาดสัญญาณโทรศัพท์ 95% สำหรับผลกระทบจากการจากพายุวิภาตะกลวงกันสุดเดือนกรกฎก็แต่นเกิดอาบริอากมะท่วมกุ้งท่วมกลางท่วมปฏิบันไดสร้างหลอเสียหายต่อยัวยัดมะสับสินเดประสะสนยดา5เมืองและ12กุ้ง602ครอบครัวพลเมืองรังเลย972คนอ่างคนหาน8คนสูญหาย3คนสำหรับผลเสียหายดันทรัพย์สินเดประชาชนประเมินรัศดรในมูลค่ามากสมควรนักโลกโอกาสกฤษทานรองนายกรัฐมนตรีก็เบิ่นในอันเกียดโอลมซึ่งเบิ่นในเลาะอันเนิงสภาพซึ่งพ้นเดนซึ่งเกิดเคลื่อนยัตสากลกับผักพื้นยัตกับเป็นกลวงประเทศลาบเดมอาถาเอียงอาหรอเสียงบึงสิ่งท้าทายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเดประเทศอีกทะเลาะพยายามกับปเนรเดพักในรัฐบาลกับองค์การปกครองยิ้มยันกลวงการแก้ไขทะเลาะทุกโรคด้านเศรษฐกิจการเงินนโยบายส่งเสริมการยุติธรรมระบบเมื่อการปรับปรุงคอดยันการอนุมัติวงลงทุนอย่าเกือเละๆอย่าเกือสั้นๆคทัดๆว่องไวโปร่งใสมากเคลื่อนนโยบายเดรัฐบาลต่อการแก้ไขเวียกงานคงเขตบ่แฮการแก้ไขปัญหารถเถื่อนรถสึงเรื่องกูดตะแควงประถือกฎหมายกับอย่าเกือสำคัญนี่เมื่อท่านรองนายกรัฐมนตรีน้องเบิ่นได้เล่าอันพนักงานลักแลงแขวงหัวพันปเนรแถมบางด้านเราบ่ได้เมื่อสืบต่อปเนรเวียกงานป้องกันชาติป้องกันทะเลาะสงบเราบ่ได้ก็เลยเฉลิมฉลองวันสำคัญยิ้มแนวด้านประวัติศาสตร์เตชาติร่วมรำเขตซึ่งล้อแลมบรอมการสืบต่อกะเกียมดำเนินก่อนประชุมนำโดยองค์คณะพรรคแขวงปเนรดำเนินการยันต้นระเบียบการซึ่งกำหนดอุ่นท่านตามกำหนดเวลาปเนรคุ้มครองบริสองเราประเทศเมืองบริสงวนยิ้มแนวยาดาแขวงยี่นี้อันรำทางบริจำกัดการเสียโอกาสเด็กพวกกลกับเปลือกซึ่งบุกลุกสืบต่อพัวพันรมเยาะกับต่างประเทศเราประเทศเมืองประเทศเพื่อนมิตรเพื่อดึงดูดเรื่องนักลงทุนกับไก่พัฒนาเอดแขวงหัวพันอันมากเขื่อน
12: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
13: ภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาว
12: บริสุทธิ์ต่อชาติขับไล่ประชาชนอย่างสุดใจเสริมขยายชาติแท้มูลเสื้อปฏิบัติสำเร็จทุกนาที
13: บริสุทธิ์ต่อชาติขับไล่ประชาชนอย่างสุดใจเสริมขยายชาติแท้มูลเสื้อปฏิบัติสำเร็จทุกนาที

0: ระเบียบวินัยแมนความเข้มแข็งของกองทัพสบายดีทานผู้ฟังที่เข้าหลบเพื่อนสหายนายและพลทหารเพื่อนมิตรรายการที่หักแพงทุกทานพอฮอดเวลานาทีต้อนรับทานเข้าสู่รายการพากระจายเสียงกองทัพประชาชนลาวประจำวันศุกร์วันที่8เดือนพฤษภาคมปี2026สำหรับเดือนลาวก่อกงกับมือแฮม7คำเดือน6ลาวปีมะเมียพ.ศ. 2569หับหน้าที่ดำเนินรายการสายแก้วลาสิมมาและเพียงเพชรธรรมโคตรสินเคยก็จะนำเสนอข่าวการเคลื่อนไหวงานได้ต่างๆภายในกำลังประกอบอาวุธให้ทานได้รับฟังถ้าจากข่าวทานจะได้ฟังบทที่ผ่านหัวข้อว่าถือเอาเวียงงานก่อสร้างหักฐานการเมืองเป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อหับประกันเหตุให้สภาพมีความสงบต่อไปเชิญทานฟังรายละเอียดกรมใหญ่พลาธิการกองทัพได้จัดกองประชุมความเป็นเอกภาพเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงประกอบการจัดตั้งกรมใหญ่พลาธิการกองทัพและยาปี2026-2030ในวันที่5เดือนพฤษภาคมนี้โดยการเป็นประธานของสหายพลตรีจันดีสุริวงศักดิ์หัวหน้ากรมใหญ่พลาธิการกองทัพมีกรมกำลังพลกรมใหญ่เสนาธิการกองทัพคณะซีนำรวมเวียกงานค้นคว้าปรับปรุงโครงประกอบการจัดตั้งกรมใหญ่พลาธิการกองทัพอนุกรรมการด้านเนื้อในกรมวิสาสะเพาะและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอิงตามแจ้งการของกรมใหญ่เสนาธิการกองทัพว่าด้วยสรุปสั่งรวมแผนการคาดกะปรับปรุงก่อสร้างกำลังกองทัพแต่ปี2026-2030ของกรมใหญ่พลาธิการกองทัพอิงตามทิศน้ำของคณะกรมใหญ่พลาธิการกองทัพเพื่อเป็นบนอิงให้แก่การสืบต่อจัดตั้งพันขยายเวียกงานป้องกันซาดตามแนวทางการทหารของพรรคและยามัยให้สอดคล้องกับสภาพการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจสังคมของรัฐเว้ารวมเว้าเฉพาะปรับปรุงโครงสร้างกงจากการจัดตั้งของกรมใหญ่พลาธิการกองทัพให้กระทันหัดประกอบอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยและสร้างกองทัพประชาชนลาวกลายเป็นกองทัพปฏิวัติมีแบบแผนทันสมัยและเป็นกำลังลักแรงในการจัดตั้งปฏิบัติ2หน้าที่ยุทธศาสตร์คือปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติ
1: ท้ายเดือนเมษาผ่านมานี่กองบัญชาการทหารแขวงอัตตปือได้จัดกองประชุมสรุปเวียกงานกวดกาพรรครัฐ5ปีคือปี2021หาปี2025ทั่วกองบัญชาการทหารแขวงครั้งที่4และที่ทั้งแผนการปี2026หาปี2030โดยการเป็นประธานของสหายพันเอกศรีสมใจมโนลาคณะประจำพรรคแขวงเลขาคณะพรรคหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงอัตตปือให้เกียรติเป็นประธานร่วมของสหายพลจตวาแพงศรีเสียงวิไสกรรมการคณะพรรคกระทรวงป้องกันประเทศห้องประธานกวดกาหัวหน้ากลุ่มกวดกากระทรวงป้องกันประเทศสหายสุวรรณศรีแก้ววิเศษคณะประจำพรรคแขวงประธานคณะกวดกาพรรคประธานองค์การกวดการัฐหัวหน้าองค์การต้านการซ่อราดบางหลวงแขวงอัตตปือมีบรรดาคณะพักคณะบรรษาห้าห้องคณะพักคณะบรรษากรมกองพร้อมด้วยบรรดาพนักงานรักแรงเข้าร่วมโอกาสนี้สหายพันเอกศรีสมใจมโนลาได้กล่าวเปิดกองประชุมและให้ทิศซี่นำตัวกองประชุมเวียกงานกวดการพักรัฐ5ปีทั่วกองบัญชาการทหารแขวงอัตตปือครั้งที่4โดยปฏิบัติตามระเบียบการและปฏิบัติตามบทแนะนำของคณะกวดการศูนย์กลางพักเกี่ยวกับการดำเนินกองประชุมสรุปเวียกงานกวดการพักรัฐพร้อมเป็นการสรุปตีราคาคืนสภาพการเคลื่อนไหวแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกของกองบัญชาการทหารแขวงก็คือการเคลื่อนไหวเวียกงานกวดกาภาครัฐและการต้านซ่อราดบางหลวงในระยะ5ปีผ่านมาเพื่อเป็นพื้นฐานให้แก้การปรับปรุงการจัดตั้งการเคลื่อนไหวเวียกงานและแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกของคณะกวดกาแต่ละขั้นในทั่วกองบัญชาการทหารแขวงให้นักเน้นเข้มแข็งกว่าเก่าต้านการซ่อราดบางหลวงให้มีประสิทธิผลให้แก่กองบัญชาการทหารแขวงอัตตปือจากนั้นสายพันเอกคำมณีแก้วสาธิตคณะประจำพักประธานกวดกาพรรครัฐหัวหน้าห้องการเมืองทหารแขวงอัตตปือได้ผ่านบทสรุปการกวดกาพรรครัฐ5ปีคือปี2021หาปี2025และที่ทางแผนการปี2026หาปี2030ในระยะ5ปีผ่านมาคณะพรรคคณะบรรษาคณะกวดกาแต่ละขั้นเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนด้วยความรับผิดชอบสูงและมีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นแม้นการค้นคว้าเสื่อมซึมเผยแพร่เอกสารมติคำสั่งข้อกำหนดกฎหมายเว้ารวมเว้าเฉพาะแม้นภาระบทบาทการกวดกาพรรคกวดการัฐกฎหมายต้านการซ่อราดบังลวงกฎหมายกวดการัฐกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขคำห้องทุกยุทธศาสตร์ต้านการซ่อราดบังลวงและนิติกรรมอื่นๆเกี่ยวกับเวียกงานกวดกาอยู่กองบัญชาการทหารแขวงอัตตปือพวกเฮาได้จัดตั้งเผยแพร่ให้บรรดาพนักงานนักหบนับแต่ขั้นองค์การลงฮอดกลุ่มกองต่างๆอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเป็นต้นแม้ได้จัดตั้งดำเนินการกวดกาอยู่ใน27กลุ่มกองและ48หน่วยพักที่ขึ้นกับคณะพักกองบัญชาการทหารแขวงอย่างเป็นปกติได้ติดตามกวดกาสกัดกั้นการเคลื่อนไหวลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติได้จัดตั้งปฏิบัติเคลื่อนไหวน้ำเฉพาะกิจศูนย์กลาง3ครั้ง ลงกอดการนำคณะเฉพาะกิจแขวงอัตตปือ4ครั้งลงติดตามการมอบหมายของกองบัญชาการทหารแขวงอัตตปือจำนวน8ครั้งซึ่งในระยะ5ปีผ่านมาได้ปฏิบัติวินัยต่อสมาชิกพรรคจำนวน9สหายในปี2021และปี2024รูปการลงวินัยแม้นโจผลงาน2ปีและโจร่วมชีวิตพรรค6เดือนจำนวน4สหายไล่ออกจากองค์การจัดตั้งพรรคจำนวน5สหายได้แก้ไขคำฮ้องฟ้องคำเสนอได้ค้นคว้าแก้ไขให้ถูกต้องสอดคล้องตามระเบียบกฎหมายได้วางออกซึ่งได้รับคำฮ้องฟ้องคำเสนอจากพนักงานนักฮบและพลเมืองทั้งหมด18ฉบับในกองประชุมบรรดากลุ่มกองก็ได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นประกอบคำคิดคำเห็นใส่บทสรุปเพื่อให้บทสรุปมีเนื้อในครบถ้วน
0: กองพลที่2ได้จัดพิธีประกาศการจัดตั้งและประกาศเลื่อนสั้นให้นายทหารในวันที่5เดือนพฤษภาโดยการเป็นประธานของสหายพลจตวาปริญญาเอกคำผิวมณีวงศ์เลขาคณะพรรคหัวหน้าการเมืองกองพลที่2มีคณะห้องพนักงานคณะพรรคคณะบรรษากลุ่มกองตลอดฮอดพนักงานที่ได้รับหน้าที่ใหม่และได้รับการเลื่อนสั้นใหม่เข้าร่วมสหายพันโทสมจิตแก้วสัญญวงศ์กรรมการคณะพรรคกองพลห้องหัวหน้าห้องการเมืองกองพลที่2ได้ผ่านมติตกลงของคณะพรรคกระทรวงป้องกันประเทศว่าด้วยการแต่งตั้งเปลี่ยนแทนกรรมการคณะพรรคกองพลในนั้นตกลงแต่งตั้งสหายพันเอกสมหมายดอนประจันหัวหน้าการเมืองกองพันใหญ่202เป็นกรรมการคณะพรรคกองพลที่2จากนั้นสหายพันโทไซสนะศรีสมพรหัวหน้าแผนกพนักงานห้องการเมืองกองพลที่2ได้ผ่านข้อตกลงของกระทรวงป้องกันประเทศว่าด้วยการแต่งตั้งห้องแผนกการเมืองศูนย์ฝึกอบรมและห้องแผนกการเมืองกองพันใหญ่202ในนี้ตกลงแต่งตั้งสหายพันโทแพงไซมโนธรรมเป็นห้องหัวหน้าแผนกการเมืองศูนย์ฝึกอบรมกองพลที่2สหายห้อยเอกอัมพรศรีสมรเป็นห้องหัวหน้าแผนกการเมืองกองพันใหญ่202กองพลที่2ห้อยโทน้ำบัวซอนรัตนอวนสวยเวียกแผนกวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และผ่านข้อตกลงของกระทรวงป้องกันประเทศว่าด้วยการเลื่อนสั้นนายทหารอยู่กองพลที่2จำนวน156สหายในนั้นเลื่อนสั้นห้อยเอกขึ้นสั้นพันตี52สหายห้อยโทขึ้นห้อยเอก52สหายและห้อยตีขึ้นสั้นห้อยโท52สหายโอกาสนี้สหายพลจตวาปริญญาเอกคำผิวมณีวงศ์ได้เน้นหนักต่อคณะพรรคคณะบรรษาแต่ละขั้นและผู้ที่ได้รับหน้าที่ใหม่จงยกสูงพลบทบาทความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองของตนให้สูงขึ้นเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติระเบียบวินัยของกองทัพสืบต่อประกอบส่วนปรับปรุงก่อสร้างกรมกองและแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ให้นำมือดีขึ้นพร้อมทั้งเฮียงห้องให้ผู้ที่ได้รับการเลื่อนสั้นใหม่เอาใจใส่ฝึกฝนล้อมตนเองด้านคุณทาสการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติเพิ่มมีความสามัคคีภายในให้แน่นแฟนพร้อมทั้งเอาใจใส่ปฏิบัติข้อกำหนดกฎระเบียบต่างๆของกองทัพของกรมกองอย่างเข้มงวดยกสูงความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กรมกองและพร้อมกันเฮ็ดสำเร็จหน้าที่ที่การจะตั้งมอบหมายให้
1: ในวันที่4พฤษภาคมปี2026นี้กองบัญชาการทหารแขวงจะประสักได้จัดพิธีเคารพธงชาติประจำเดือนพฤษภาคมโดยการเป็นประธานของสหายพลจตวาวีรตูวรจิตคณะประจำพรรคแขวงเลขาคณะพักหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงจะประซักมีคณะพักคณะบรรษาองค์การ5ห้องแผนกการกรมกองอ้อมข้างตลอดฮอดพนักงานนักงบเข้าร่วมในพิธีสหายพลจตวาวีรตูวรจิตก็ได้สรุปย่อเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเคลื่อนไหวเวียกงานภายใน1เดือนผ่านมาและที่ทางแผนการในต่อหน้าโดยปินอ้อม4นาทีใหญ่6แผนงานของกระทรวงป้องกันประเทศวางออกเป็นต้นเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดเวียกงานเฮ็ดให้สภาพขอบเขตกรมกองรับผิดชอบมีความสงบปลอดภัยโดยพื้นฐานเวียกงานปรับปรุงก่อสร้างกำลังเวียกงานทับประกันทางด้านพาหนะอาวุธลูกกระสุนเวียกงานแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานนักฮบเวียกงานพัวพันหัวมือกับประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์ประเทศที่มีสายแดนติดจอดและเวียกงานอื่นๆที่สำคัญที่กรมกองได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติในระยะผ่านมาและจะสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติในต่อหน้าให้มีผลสำเร็จดีขึ้นกว่าเก่าทั้งนี้ก็เพื่อปฏิบัติตามระเบียบของกองทัพว่าด้วยการเข้ารบทุ่งประจำเดือนของกองทัพประชาชนลาวเว้ารวมเว้าเฉพาะก็คือกองบัญชาการทหารแขวงจำปาสักให้มีความเข้มแข็งนักแน่น
0: กองพันใหญ่605ได้ปิดกองประชุมสรุปถอนบทเรียนบั้นดำเนินชีวิตการเมืองปรับปรุงปัวแปลงภายในภาคประจำปี2026ในวันที่4เดือนพฤษภาคมนี้โดยการเป็นประธานของสหายพันเอกไมซีมาวันดีเลขาคณะพักหัวหน้าการเมืองกองพันใหญ่605มีคณะพักกองพันใหญ่คณะพักภาคฐานคณะหน่วยพักและสมาชิกพักเข้าร่วมสหายพันโทสีไซวิไลพันธ์คณะพักห้องหัวหน้าแผนกการเมืองกองพันใหญ่605ได้ผ่านบทรายงาน การก่อสร้างหน่วยผักปอดใส่เข้มแข็งนักแน่นขององค์คณะผักกองพันใหญ่605ประจำปี2006อิงตามคำสั่งของกรมการเมืองศูนย์กลางผักการเพิ่มทวีการปรับปรุงก่อสร้างหน่วยผักปอดใส่เข้มแข็งนักแน่นอิงตามคำสั่งแนะนำของกรมใหญ่การเมืองกองทัพเกี่ยวกับการก่อสร้างหน่วยผักปอดใส่เข้มแข็งนักแน่นในทั่วกองทัพก็คือแผนการเคลื่อนไหวสูงอยู่ติดตามกวดกาและประเมินผลหน่วยผักปอดใส่เข้มแข็งนักแน่นขององค์คณะผักกองพันใหญ่605ประจำปี2006โดยได้ยกให้เห็นด้านดีด้านคงค้างและบทเรียนที่ถอดถอนได้ในบันดำเนินชีวิตการเมืองภายในพรรคครั้งนี้เป็นการเสริมขยายประชาธิปไตยเพื่อทบทวนคืนการเป็นแบบอย่างของพนักงานสมาชิกพรรคในการเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานวิสาสะเพาะความสามัคคีภายในพรรคอย่างแน่นแฟ้นเสื้อสู่กำลังแห่งการนำพาซีน้ำของพรรคอยู่ทุกของเขตเวียกงานเพื่อแก้ไขสภาพปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆในทันแถวพนักงานสมาชิกพรรคการดำรงชีวิตการฝึกฝนล้อมตนเองด้านการเมืองแนวคิดด้านการจัดตั้งและระเบียบวินัยของพรรคแบบแผนนำพาและวิธีเหตุเวียกของคณะพรรคสมาชิกพรรคและความหับไปซอบด้านหน้าที่การเมืองยกสูงบทบาทเป็นแกนนำในระบบการเมืองแนวคิดพร้อมทั้งเป็นการปรับปรุงปัวแปลงภายในพรรคให้มีความเข้มแข็งนักแน่นเพื่อตีราคาแบ่งประเภทสมาชิกพรรคการปรับปรุงก่อสร้างหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นองค์คณะผักกองพันใหญ่605ประกอบมี8ฮากฐานผัก31หน่วยผักขึ้นกับฮากฐานผักผ่านการดำเนินชีวิตการเมืองปรับปรุงปัวแปลงภายในผักสามารถตีราคาแบ่งประเภทสมาชิกผักแข็ง591สหายหญิง112สหายกลาง9สหายหญิง2สหายได้รับการตีราคาแบ่งประเภทหน่วยผักทั้งหมด31หน่วยในนั้นหน่วยผักประเภทแข็ง24หน่วยประเภทกลาง7หน่วยโอกาสนี้สหายพันเอกไม้สีมาวันดีได้มีคำเห็นแสดงความย่องยอสมเซยต่อพนักงานสมาชิกพรรคที่ได้เอาใจใส่เข้าห่วมกองประสุมบรรดำเนินชีวิตการเมืองภายในพรรคครั้งนี้ได้ยกสูงความหับผิดชอบหน้าที่การเมืองของตนเสริมขยายประชาธิปไตยภายในพรรคอย่างกว้างขวางเลิศเซิงมีความสร้างสรรค์หับประกันได้ความสามัคคีภายในพรรคบนจิตใจอุดมการเดียวกันเต็มไปด้วยบรรยากาศที่ดีและฝดฟื้นเพื่อพร้อมกันก้าวหน้าพร้อมนี้ได้เน้นหนักให้คณะพักแต่ละขั้นพนักงานสมาชิกพักแต่ละสหายสืบต่อเอาใจใส่ยกสูงเวียกงานปรับปรุงก่อสร้างหน่วยพักให้มีความปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นมีแบบแผนวิธีเหตุเวียกรวมศูนย์ประชาธิปไตยเป็นหมู่คณะเอาใจใส่ปฏิบัติระบอบดำเนินชีวิตการเมืองภายในพรรคให้เป็นปกติยกสูงการตำหนิสงครามก่อสร้างเสื้อเหลือเซิงกันและกันอย่างลึกซึ้งถึงทองตั้งหน้าปฏิบัติซีหน้าที่ใหญ่สะหกแผนงานที่คณะพักกระทรวงป้องกันประเทศวางออกเพิ่มทวีความสมัครีหักแพงอย่างแน่นแฟ้นพร้อมกันปฏิบัติหน้าที่การเมืองที่การจะตั้งมอบหมายให้มีผลสำเร็จพร้อมนั้นก็ได้กล่าวปิดบันดำเนินชีวิตการเมืองภายในพรรคอย่างเป็นทางการ
1: ในวันที่4พฤษภาคมปี2026นี้กองบัญชาการทหารเมืองจำพรได้จัดพิธีประกาศการจัดตั้งคันผู้รักษาการหัวหน้ากองบัญชาการและห้องคณะพร้อมทั้งประกาศพนักงานกองบัญชาการผู้ที่มีอายุเกษียณเกียรติพระเบี้ยบำนาญโดยการเป็นประธานของสหายพันเอกสุขสมรศรีพันดอนห้องเลขาคณะพักกองบัญชาการหัวหน้าการทหารกองบัญชาการทหารแขวงสวรรณเขตเป็นเกียรติเข้าร่วมโดยสหายดวงจันทร์เวียงวิไลห้องเลขาพักเมืองหัวหน้าคณะจัดตั้งเมืองมีคณะกองบัญชาการป้องกันความสงบแผนการที่เกี่ยวข้องคณะพักคณะบัญชาและพนักงานภายในกลุ่มกองดังกล่าวเข้าร่วมในพิธีสหายพันตีบุญล้อมวรสารห้องหัวหน้าแผนกพนักงานกองบัญชาการทหารแขวงได้ผ่านข้อตกลงของกองบัญชาการทหารแขวงสวรรณเขตว่าด้วยการแต่งตั้งสหายพันตีวันทวีทาแก้วประเสริฐเป็นรักษาการหัวหน้าการทหารกองบัญชาการทหารเมืองจำพรสหายพันตีคำปุ่นสีปันดกเป็นรักษาการห้องหัวหน้าการเมืองสหายพันตีคำตันสีวงศาห้องหัวหน้าการเมืองและสายพันโทบุญเตยอินทิราชเป็นห้องหัวหน้าแผนกเสนาธิการและข้อตกลงของกองบัญชาการทหารแขวงสวรรณเขตว่าด้วยการอนุมัติให้นายทหารอยู่กองบัญชาการทหารเมืองจำพรพักการเกียรติพระเบี้ยบำนาญจำนวน3สหายอิงตามกฎหมายนายทหารกองทัพประชาชนลาวหมวดที่1มาตรา33และ34ในโอกาสดังกล่าวนี้ก็ได้เซ็นบทบันทึกมอบมหาหน้าที่ระหว่างหัวหน้าการทหารผู้เก่าและผู้ใหม่
0: กองบัญชาการทหารแขวงเวียงจันทน์ได้จัดพิธีมอบเงินนโยบายให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยการเป็นประธานของสหายพันโทหุ่มพันศรีสมพลคณะผักกองบัญชาการห้องหัวหน้าห้องการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงเวียงจันทน์มีแผนการเกี่ยวข้องตลอดฮอดครอบครัวผู้เสียชีวิตเข้าร่วมสหายพันโทเวียงไซบรรณประเสริฐหัวหน้าแผนกประกันสังคมห้องการเมืองทหารแขวง ได้ให้ฮู้ว่าการมอบเงินอุดหนุนให้ครอบครัวของนายทหารผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ซึ่งเป็นการปฏิบัตินโยบายตามกฎหมายประกันสังคมสวัสดิ์ปปุงและเป็นการปฏิบัตินโยบายของภาครัฐที่มีต่อนายและพลทหารบ่ว่ายามมีชีวิตหรือเสียชีวิตก็จะได้รับการเบิ่งแยงดูแลอย่างใกล้ชิดการมอบเงินในครั้งนี้มีจำนวน14ครอบครัวรวมเป็นเงินทั้งหมด 1,700 ล้านกว่ากีบโดยการกล่าวมอบของสหายพันโทหุ่มพันศรีสมพรพร้อมทั้งมีคำเห็นต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตให้เข้าใจแจ้งต่อการปฏิบัตินโยบายของภาครัฐในครั้งนี้ซึ่งเป็นการตอบบุญแทนคุณของนายและพลทหารที่ได้ประกอบส่วนภารกิจปฏิวัติอุทิศเลือดเนื้อเหือแห้งสติปัญญาเข้าในการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติและยาพันมาพร้อมทั้งเฮียงห้องมายังบรรดาครอบครัวผู้เสียชีวิตยงสืบต่อศึกษาอบรมบ่มสอนลูกหลานให้เข้าใจแจ้งต่อแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเคารพกฎหมายของรัฐและพร้อมกันนำเอาเงินจำนวนดังกล่าวนำใส่เข้าในการสร้างสาพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ
1: ้
0: น
1: ในวันที่5พฤษภาคมปี2026นี้คณะกวดกาเวียกงานภาครัฐและเวียกงานป้องกันภายในกรมใหญ่การเมืองกองทัพได้ลงเคลื่อนไหวสุกยุ่งเวียกงานประจำปี2026อยู่คณะภาคฐานพรรคกองวิทยุกระจายเสียงกองทัพนำพาโดยสหายพันโทวิไลศิลป์ลินทศรหัวหน้าแผนกกวดกาห้องการเมืองกรมใหญ่การเมืองกองทัพและสหายพันโทวันไซศรีวงไซหัวหน้าแผนกป้องกันภายในห้องการเมืองกรมใหญ่การเมืองกองทัพพร้อมด้วยคณะโดยมีสหายพันเอกนางแสงเวียงแนวหักภูมิสมัยเลขาคณะพักหักทานหัวหน้าการเมืองกองวิทยุกระจายเสียงกองทัพพร้อมด้วยคณะพักหักทานและคณะหน่วยพัก4หน่วยพักขึ้นกับคณะพักหักทานเข้าร่วมจุดประสงค์ในการลงเคลื่อนไหวในครั้งนี้เพื่อสุกยุ่งเวียกงานกวดกาภาครัฐและเวียกงานป้องกันภายในแม่นอิงตามแผนการลงเคลื่อนไหวสุกยู่ติดตามเวียกงานกวดกาภาครัฐยุบนากรมห้องการและกองทั่วกรมใหญ่การเมืองกองทัพ

0: กลุ่มกองเวียกงานกดกาพักเวียกงานกดการัดการสกัดกั้นและต้านการโซลาดบางหลวงโดยเฉพาะการสร้างกลุ่มกองสามปอดปอดใส่ปอดไผ่ปอดคดีทั้งนี้ก็เพื่อพร้อมกันถอดถอนบทเรียนและซอกหาวิธีการแก้ไขยังคงไปคงมาเพื่อให้ในเวียกงานกดกาป้องกันภายในอยู่กลุ่มกองมีประสิทธิภาพบรรลุตามระดับคาดหมายที่วางไว้โอกาสนี้คณะกดกากรมใหญ่การเมืองกองทัพได้เน้นนักให้คณะพักฮักทานและคณะหน่วยพักเอาใจใส่ตื่มเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดให้พนักงานสมาชิกพักพนักงานหนักหบยังเป็นปกติติดพันกับเวียกงานวีซ่าเฉพาะเพื่อให้ทุกสหายมีสติระวังตัวมีคุณธาตุการเมืองนักแน่นและพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกดกาเวียกงานป้องกันภายในให้มีคุณภาพสูง
1: บริษัทวังตัดไมนิ่งกรุ๊ปจำกัดได้นำเอาคอมพิวเตอร์และปรินเตอร์จำนวน16สุดรวมมูลค่า208ล้านกีบมอบให้องค์การปกครองแขวงเซกงเพื่อนำไปมอบต่อให้16ตาแสงในทั่วแขวงนำใส่เขาในการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆของตนพิธีมอบหับได้จัดขึ้นในวันที่4เดือนพฤษภาคมนี้ที่ห้องว่าการแขวงโดยการกล่าวมอบของทานวิทยาบริวงศ์ตั้งหน้าบริษัทวังตัดไมนิ่งกรุ๊ปจำกัดและกล่าวหับของทานคันตีศิลวงศ์สาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมโอกาสนี้ทานขันตีศิลวงศาได้แสดงความขอบใจและย่องยอสมเสยบริษัทวังตัดไมนิ่งกรุ๊ปทีย้ำใดก็ได้ให้การสนับสนุนประกอบส่วนสูงยู่เข้าในเวียกงานพัฒนาของภาคลัดโดยเฉพาะแมนแขวงเซกองพร้อมนิทานประธานคณะกรรมการปกครองแขวงยังได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะนำเอาเครื่องดังกล่าวนี้ไปมอบให้ตาแสงภายในแขวงเซกองอย่างทั่วถึงเพื่อนำใช้เข้าในเวียกงานตามจุดประสงค์ที่วางไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขณะนี้ทานกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการภาคกระจายเสียงกองทัพประสาทลาวของพวงเฮาจูต่อไปเสริญทานฟังบทที่ผ่านหัวข้อว่าถือเอาเวียกงานก่อสร้างฮักทานการเมืองเป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อหับประกันเหตุให้สภาพมีความสงบทานผู้ฟังที่เข้าหลบเวียกงานก่อสร้างฮักฐานการเมืองเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญตามแนวทางนโยบายของภาครัฐก็คือกองทัพเฮาได้ปฏิบัติผ่านมาทั้งเป็นการก่อสร้างฮักฐานการเมืองแบบทางกว้างและทางลึกประสานผัวพันแหกเสียวสนิทแน่นกับฮักฐานประชาชนในนี้เว้าเฉพาะอยู่กองพันใหญ่279ก็ได้เห็นเวียกงานก่อสร้างฮักฐานการเมืองกับบ้านอ้อมคางตามทิศซีน้ำของกรมก่อสร้างฮักฐานกรมใหญ่การเมืองกองทัพแนะนำเป็นประจำวางบุดลผ่านมานี่กองพัน795กองพันใหญ่279ได้เปิดกองประสุมสรุปถอนบทเรียนเกี่ยวกับเวียกงานก่อสร้างฮักฐานการเมืองแบบหมุนเสื้อกับ3บ้านคือบ้านโศกน้อยบ้านโศกใหญ่และบ้านห้องสุภาพที่ขึ้นกับเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โดยการเข้าร่วมของสหายพันโทสุขสาครแสงดวงดีหัวหน้าป้องกันความสงบกลุ่ม7มีสหายพันโทพรไซโซวันสาหัวหน้าการเมืองกองห้อย2กองพัน795และอำนาจการปกครองทั้ง3บ้านเข้าร่วมสหายพันโทพรไซโซวันสาได้กล่าวว่าใน1ปีผ่านมาการเคลื่อนไหวเหตุเวียกงานก่อสร้างฮักฐานการเมืองแบบมูลเสื้อกับองค์การปกครองบ้านท้องถิ่นกองพัน795กับ3บ้านแมนหับประกันได้สภาพขอบเขตกลมกองหับผิดชอบแมนมีความสงบโดยพื้นฐานประชาชนภายในบ้านเสื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคเป็นเจ้าการปฏิบัติกฎหมายของรัฐด้วยความเข้มงวดตาและสกัดกั้นปรากฏการย่อท่อต่างๆภายในบ้านย้อนคณะพักคณะบรรษาได้ถือเอาเวียกงานศึกษาอมหมการเมืองนำพาแนวคิดเป็นหลักปลูกจิตสำนึกให้พ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าโดยการนำเอาเอกสารนโยบายมติคำสั่งของพรรคหลัดมาจัดตั้งเผยแพร่เสื่อมซึมให้องค์การจัดตั้งบ้านและพ่อแม่ประชาชนอย่างเหลือกเซิงกว้างขวางยกสูงจิตใจหักซาดหักบ้านเกิดเมืองนอนมีน้ำใจเสียสละสร้างสติเป็นเจ้าการตามแนวทางป้องกันซาดป้องกันความสงบหัดแน่นความสามัคคีเป็นปึกแผ่นสร้างสติตอบต้านสิ่งที่ผิดกฎหมายบ้านเมืองเป็นเจ้าการศึกษาอบรมให้พ่อแม่ประชาชนและวัยหนุ่มยกสูงสติระวังตัวต่อกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูและคนบ่ดีแน่ใส่ตาและสกัดกั้นแก้ไขนอนแหงที่ก่อให้เกิดความบ่สงบเป็นต้นแมนการปุ่นจีสิงสับการหลักศัพท์ การค้าขายสิ่งผิดกฎหมายบัญหายาเสพติดเล่นอื่นปุกระดมคนขวยสร้างความตื่นตัวเป็นเจ้าของประเทศชาต

พัฒนาครอบครัวและบ้านเกิดเมืองน้อนของตนติดพันกับการสร้างขบวนการแข่งขันหักซ่านและพัฒนาเมื่องานการเมืองแนวคิดได้เป็นเจ้าการสุกยู่ให้สมาชิกพรรคพนักงานบำนาญสวยเป็นที่ปรึกษาและสวยแนะนำกำลังกองร้อนป้องกันความสงบบ้านตลอดฮอดพ่อแม่ประชาชนภายในบ้านเป็นเจ้าการเข้าหัวเวียกงานป้องกันซาดป้องกันความสงบอยู่ฮากฐานบ้านเพื่อห้ามประกันเหตุให้ฮากฐานบ้านมีความสงบยูแห่งการสร้างบ้านป้องกันซาดเข้มแข็งบ้านป้องกันความสงบดีบ้านปลอดยาเสพติดบ้านวัฒนธรรมและก้าวไปถึงบ้านพัฒนาเป็นเจ้าการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนภายในบ้านให้ดีขึ้นสหายพันโทสุขสาครแสงดวงดียังกล่าวเติมอีกว่าในตอนหน้าแมนจะได้ถือเอาเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดให้พ่อแม่ประชาชนภายในบ้านให้เข้าใจต่อแนวทางนโยบายของพรรครัฐหัดเน้นความสมัครใจระหว่างกลมกองกับภาคฐานบ้านให้เน้นแฟนถือเอาเวียกงานป้องกันซาดป้องกันความสงบเป็นบรรหาสำคัญเพื่อเห็นให้ขอบเขตกลมกองฮับปิซอบให้มีความสงบปลอดภัยห้อยส่วนห้อยที่ท่านได้ฟังผ่านไปนั่นแมนบทที่ผ่านหัวข้อว่าถือเอาเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองเป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อหับประกันเหตุให้สภาพมีความสงบเขียนโดยนางกิ่งแก้วศรีสกุลท่านผู้ฟังที่เข้าลบสำหรับเวลาในรายการภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาวดำเนินมาฮอดนี่ได้หมดลงแล้วผู้ดำเนินรายการทั้งสองสายแก้วลาสิมมาและเพียงเพชรธรรมโคตรลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในภาคหน้าสบายดี

0: ปากวง
1: หายยาสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบโทรคมทุกท้องถิ่นที่ได้ถ่ายทอดรายการพวกเขาโดยเฉพาะเป็นระบบเสียงออกอากาศให้เพื่อนไปได้การอยู่ท้องถิ่นของทานได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันมาในโอกาสนี้รายการพวกเขาเป็นทั้งภาพทั้งเสียงทานสามารถติดตามรับชมภาพได้กับแมนทางเพจ Facebook ลาวนาสุนันเรดิโอส่วนเสียงกับแมนมีทั้ง FM และ AM เนาะกระจายออกไปในทั่วประเทศนอกจากนั้นทานยังสามารถติดตามรับฟังได้กับวิทยุเรดิโอการ์เด้นที่รับฟังได้ทั่วโลกตื่มอีกพบกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2026คงกับมื้อแฮม7ค่ําเดือน6ปีมาเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แนวใดก็ก่อนจะพักวันเสาร์วันอาทิตย์ให้เร่งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานให้ดีเด้อแต่มีหลายข่าวที่จะนําเสนอให้เพื่อนมีรายการแนวฟังข่าวชีวิตกับแมนไปเบิ่งข่าวของนายกรัฐมนตรีคือท่านสอนใจศรีพันดอนเพิ่นได้ให้เกียรติเข้าห่วมกองประชุมแล้วก็โอ้ล้มต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศประจำปี2025-2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่ง5ปี2026-2030ในวันที่6พฤษภาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาติโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นนักหลายปัญหาที่สำคัญในนั้นเพิ่นก็แนะนำให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งนี้สืบต่อเอาใจใส่เพื่อเวียกงานให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างตั้งหน้าซึ่งได้เน้นนักในการนำขั้นศูนย์การท่องถิ่นของแขนงการโยธาธิการและขนส่งในทั่วประเทศนำเอาเนื้อในที่ได้ปรึกษาหรือกันไปกวดกาคืนแล้วก็นำพาเฮ็ดให้แท้ถึงตัวจริงเป็นต้นกับแมนยกระดับและก็พัฒนาพื้นฐานโครงล่างด้านคมนาคมขนส่งอย่างเป็นระบบครบสุดเพื่อเสื่อมจอดภายในภาคพื้นและสากลโดยเฮ็ดอย่างมีจุดสุ่มเน้นใส่บรรดาเส้นทางสายหลักที่เป็นสายเลือดของเศรษฐกิจคือเส้นทาง13เหนือและ13ใต้รวมทางเส้นทางอื่นๆที่กำหนดไว้ในมติของรัฐบาลฉบับเลขที่05ทับล้อบ่อลงวันที่30มีนาคม2026รวมทางการจัดตั้งปฏิบัติมติเลขที่165ทับสพสหรือสพสก็เป็นสภาแห่งชาติและมติ10ของรัฐบาลว่าด้วยนโยบายสุขนุส่งเสริมการก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางในระยะใหม่นอกจากนั้นทางกระทรวงยุทธาธิการและขนส่งนี้สมทบกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งองค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อร่วมกันค้นคว้าแผนพัฒนาเส้นทางร่วมกันโดยเฉพาะเป็นเส้นทางที่เข้าหาแหล่งท่องเที่ยวและกับจุดสุ่มพัฒนาจุดสุ่มการผลิตเอาใจใส่และเป็นเจ้าการอย่างแท้จริงในการคุ้มครองรถดัดแปลงรถที่บรรทุกน้ำหนักเกินเพื่อรักษาเส้นทางที่มีแร่บ่อให้เปรย์เพสเสียหายสามารถสัญจรได้เป็นปกติดีพัฒนาตัวเมืองติดพันกับการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมตัวเมืองแล้วก็ความสะอาดให้ตัวเมืองเป็นต้นกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในตัวเมืองปัญหาการคุ้มครองและจัดการน้ำเปื้อนรวมทั้งขี้เหงื่อในตัวเมืองโดยเฉพาะต้องได้วางแผนยุทธศาสตร์ไว้เกี่ยวกับการจัดการขี้เหงื่ออิเล็กทรอนิกส์เพราะว่ารัฐบาลก็มีนโยบายหันไปนำใช้รถไฟฟ้าหลายขึ้นแน่นอนปัญหาแบตเตอรี่รถที่หมดอายุการนำใช้ต้องได้ค้นคว้าวิธีการในการจัดการให้คักแน่และนำไปผลิตขึ้นใหม่พร้อมนั้นก็ให้บรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นในขอบเขตทุกประเทศค้นคว้านำใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์และพลังงานทางเลือกอื่นให้หลายขึ้นเติมโดยเฉพาะบรรดาไฟยังทางในตัวเมืองทั้งหมดนี้ก็เพื่อแนะใส่ให้ตัวเมืองเป็นตัวเมืองที่น่าอยู่สีเขียวและก็ยืนยงและนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรียังได้เน้นนักให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งนี่พัฒนาเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทางน้ำติดพันกับการรักษาเขตน้ำแผ่นดินและอธิปไตยของชาติซึ่งผ่านมารัฐบาลและก็คือสภาแห่งชาติก็ได้สนองงบประมาณจำนวน200-300ตื้อต่อปีเป็นหลักการในการจัดสรรเข้าในเวียกงานดังกล่าวฉะนั้นก็มอบให้กระทรวงการเงินสมทบกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและกระท่องถิ่นต่างๆกวดเบิ่งคืนว่าการจัดสรรงบประมาณแต่ละปีจะต้องมีจุดซุ้มถือเป็นบริสิทธิ์ตามการค้นคว้าของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมเกี่ยวกับนั้นจะให้ค้นคว้าเพื่อนำใช้ทางแห่งจากแม่น้ำใหญ่เป็นต้นกับแม่น้ำคลองและสาขาต่างๆรวมทั้งบรรดาอ่างเก็บน้ำของบรรดาเขื่อนไฟฟ้าเพื่อเป็นทางเลือกในการขนส่งทางน้ำโดยเฉพาะการขนส่งทางน้ำนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่มีประสิทธิผลขนส่งได้หลายและก็ลดผ่อนการแบกหามของเส้นทางในการขนส่งทางบกและพร้อมเดียวกันนั้นก็ให้ฮิมฮอดสมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นในการคุ้มครองการเดินเรือเทคนิคเรือความปลอดภัยของเรือท่องเที่ยวเรือขนส่งสินค้าและก็เรือโดยสาร และนอกจากนั้นให้เอาใจใส่ในการคุ้มครองดูดการดูดแฮดูดทรายหับใส่ให้แก่การก่อสร้างบ่ให้สวยโอกาสขุดค้นแฮคําตัวคอนอย่างเด็ดขาดแล้วก็มอบให้กระทรวงยุทธาธิการและขนส่งนี่ค้นคั่วแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปาในบรรดาตัวเมืองใหญ่ในขอบเขตทั่วประเทศให้ขาดตัวโดยเฉพาะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นครปักเซ่นครหลวงพ่อบางแล้วก็นครไก่สอนบุญวิหารโดยนำใส่รูปการลงทุนรูปแบบ BOT และพร้อมนั้นให้ฮีมพอดแก้ไขปัญหาการสูญเสียการหัวไหลของน้ำประปาและการนำใส่น้ำประปาที่ฟุ่มเฟือยที่พาให้สูญเสียและหับให้ไวที่สุดโดยให้ค้นคว้าน้ำใส่เทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วยในการกวดกาและคุ้มครองเอาใจใส่น้ำใส่วัสดุก่อสร้างอุปกรณ์ที่ผลิตได้อยู่ภายในที่รับประกันคุณภาพเป็นต้นก็แม่นท่ออย่างลาวหรือว่าโตโยลาวนี่แหละเนาะท่ออย่างนั่นแหละโตโยก็ได้เนาะให้กว้างขวางพัฒนาโครงเขตการคุ้มครองการบินพลเรือนให้มีความทันสมัยปลอดภัยและก็ได้มาตรฐานสากลแล้วก็สุ่มใส่แก้ไขของโครงข้างแล้วก็เร่งรัดการปฏิรูปบริษัทรัฐวิสาหกิจการบินลาวให้สำเร็จโดยไวคนคั่วเป็นแนวทางไว้สำหรับสนามบินเวียงจันทน์แห่งใหม่พอเห็นว่าปัจจุบันนี้สนามบินสากลวัดไตแมนแอร์อัพหายแล้วแล้วก็คุ้มครองพนักงานขับขี่การขนส่งโดยสารโดยเฉพาะรถเมล์โดยสารในขอบเขตทั่วประเทศมีความปลอดภัยซึ่งจะต้องเอาใจใส่อย่างจริงจังแท้ๆรับประกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนก็คือผู้โดยสารและก็เป็นเจ้าการสมทบกับกระทรวงป้องกันความสงบแก้ไขปัญหาการละเมิดกฎระเบียบจราจรในตัวเมืองโดยเฉพาะการดื่มสิ่งมึนเมาแล้วก็ขับรถไวเกินขอบเขตการขนส่งดินหินทรายวัสดุก่อสร้างต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบส่วนว่าเรื่องงานทางรถไฟนี้เพิ่นก็เอาใจใส่พัฒนาทางรถไฟและบรรดากิจกรรมปิ่นอ้อมเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดให้ประเทศชาติและประชาชนเป็นต้นแก่แม่นเส้นทางรถไฟลาวเวียดนามคนคั่วศึกษาความเป็นไปได้สร้างเส้นทางรถไฟแต่กระมวลจำปาสักสายแดนลาวกัมพูชีและเชื่อมต่อไปพนมเปญนครโฮจิมินห์และนครหลวงบางกอกของไทยในตอนนั้นติดพันกับการพัฒนาระบบขนส่งโลจิสติกในหลายรูปแบบเพื่อสร้างรายรับให้แก่ประเทศชาติให้หลายขึ้นไปเรื่อยๆและอันสุดท้ายนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็เน้นนักให้กระทรวงคมนาคมและขนส่งโยธาธิการและขนส่งเนาะคนคั่วนำใช้ระบบที่ทันสมัยหรือปัญญาประดิษฐ์เพื่อมาเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาและคุ้มครองบริหารระบบพื้นฐานโครงสร้างของแขนงโยธาธิการและขนส่งเพื่อให้วงไวและก็มีความโปร่งใสอันนั้นก็เป็นข่าวทำอิฐที่พวกเราได้นำเสนอให้เพื่อนบริการได้ฟังเป็นข่าวของท่านสอนใจสิพันดอนนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ให้เกียรติเข้าห่วมแล้วก็โอลมต่อกองประชุมเวียนงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศประจำปี2025-2026และก็การพันขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่ง5ปี2026-2030ซึ่งเพิ่นเข้าร่วมให้เกียรติโอลมต่อกองประชุมกันแม่นวันที่6พฤษภาคมนี้อยู่ที่หอประชุมแห่งชาติก็มีหลายปัญหาสำคัญก็ฝากให้แขนงโยธาธิการและขนส่งรวมทั้งแผนกโยธาธิการและขนส่งห้องการโยธาธิการและขนส่งในทั่วประเทศเอาใจใส่น้ำเอาคำโอลมของนายกรัฐมนตรีนี้ไปศึกษาค้นคั่วไปจัดตั้งปฏิบัติและผันขยายเข้าสู่หน้าเวียกของตนเองให้เป็นอันละเอียดเพื่อให้เวียงงานโยธาธิการและขนส่งในขอบเขตตัวประเทศนี้รับประกันได้คุณภาพเนาะโดยเฉพาะเรื่องปัญหาเส้นทางแล้วก็มีญาติได้ผลงานใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเก่าแล้วก็เฮ็ดให้แผนการแผนงานต่างๆที่วางไว้5ปี2026-2030ได้รับการจัดตั้งอย่างมีประสิทธิผลไปอีกข่าวนึงข่าวนี้เป็นข่าวของทานคำพันธ์เผยยวงกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาผมศูนย์กลางพรรคก็ได้ให้เกียรติต้อนรับทานนางเมอร์แกนชอนเอกอัครทูตออสเตรเลียประจำลาวที่ได้เข้าเยี่ยมพบปะในวันที่6พฤษภาคมนี้อยู่ที่ห้องรับแขกของคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคการเข้าเยี่ยมพบปะครั้งนี้ก็เพื่อปรึกษาหรือเกี่ยวกับเรื่องงานการร่วมมือ2ฝ่ายระหว่างลาวและออสเตรเลียในโอกาสนี้หัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคก็แสดงความยินดีต้อนรับทานทูตออสเตรเลียประจำลาวที่มาแสดงความชมเชยต่อการรับหน้าที่เป็นกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคจากนั้น2ฝ่ายก็ได้ทบทวนโดยสังเขปเกี่ยวกับการร่วมมือระหว่างลาวออสเตรเลียระยะผ่านมาโดยได้เน้นนักเกี่ยวกับสายพันธมิตรภาพการร่วมมือที่มีมาแต่ดนนานระหว่างลาวและออสเตรเลียว่ารวมเฉพาะก็คือการร่วมมือในขณะการสื่อมวลชนของ2ประเทศลาวออสเตรเลียที่มีมาแล้วนั้นให้น้ำมือนับแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นโอกาสนี้ทานคำพันธ์หดเผยยวงหัวหน้าคณะโฆษณาผมศูนย์กลางพรรคก็ได้รายงานให้ทานทูตออสเตรเลียรับทราบเกี่ยวกับพันธุ์พุทธบาทหน้าที่ของคณะโฆษณาผมศูนย์กลางพรรคภายหลังมีการปรับปรุงกงจากการจัดตั้งขึ้นใหม่ ในขณะเดียวกันสองฝ่ายก็ได้สนทนาปรึกษาลือเกี่ยวกับการสืบต่อเพิ่มทวีทิศทางแผนการร่วมมือสองฝ่ายลาวออสเตรเลียในตอนหน้าเติมอีกส่วนทางทูตออสเตรเลียก็แสดงความชื่นชมต่อท่านคำพันธ์เผยยวงศ์วานาขณะโฆษณาหอมศูนย์กลางพรรคที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคและก็ได้แสดงความขอบใจต่อรัฐบาลลาวที่ให้การหัวมือที่ดีในการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันว่ารวมว่าเฉพาะกันในโครงเขตเวียงงานสื่อมวลชนของสองประเทศให้นับมือนับแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นอันนั้นก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่รายการข่าวตามเหตุการณ์นำมาเสนอให้เพื่อนมีรายการแนวฟังทันคำพันธ์เผยยวงกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาองค์ศูนย์กลางพรรคได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมยามและกับผู้ปะของทานทูตออสเตรเลียประจำลาวส่วนอีกข่าวหนึ่งกับแมนเกิดขึ้นในวันที่4พฤษภาคมนี้อยู่ที่สำนักงานกองเลขาอาเซียนที่นครหลวงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียทานทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะก็ได้ไปเยี่ยมยามกองเลขาอาเซียนอย่างเป็นทางการโดยได้รับการต้อนรับจากดร.กาวกิมฮุนเลขาธิการใหญ่อาเซียนพร้อมด้วยบรรดาห้องเลขาธิการใหญ่อาเซียนและคณะกรรมการผู้ต่างนาถาวรประจำอาเซียนและในโอกาสนี้ทานทองสวรรค์พรหมวิหารได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกับเลขาธิการใหญ่อาเซียนและคณะกรรมการผู้ต่างนาถาวรประจำอาเซียนเกี่ยวกับการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งสภาพการภาคพื้นในสากลที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมอาเซียนก็คือประเทศสมาชิกอาเซียนในนี้ห้องนายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมต่อบทบาทของคณะกรรมการผู้ต่างนาถาวรประจำอาเซียนและกองเลขาอาเซียนที่ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนก็คือการจะตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045ให้ปรากฏผลเป็นจริงด้วยการหัดแน่นความสมัครใจและยกสูงความเป็นเกณฑ์กลางของอาเซียนท่ามกลางสภาพการของภาคพื้นในสากลที่มีการผันแปรอย่างสลับซับซ้อนและคาดคะเนได้ยากส่วนเลขาธิการใหญ่อาเซียนและบรรดาผู้ต่างนาถาวรประจำอาเซียนก็ได้ตีราคาสูงต่อบทบาทของลาวที่ได้ประกอบส่วนอย่างเฮาหันต่ออาเซียนรวมทั้งผลสำเร็จการเป็นประธานอาเซียนของลาวในปี2024ภายใต้คำขวัญเพิ่มทวีการเชื่อมจอดและสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนซึ่งมีความสอดคล้องกับความพยายามของอาเซียนในการเพิ่มทวีการเชื่อมจอดและเชื่อมโยงภาคพื้นให้นับมือนับความมีความเข้มแข็งขึ้นอันสำคัญท่านทองสวรรค์พรหมวิหารจะได้เน้นย้ำความสำคัญของอาเซียนในปีหน้าซึ่งเป็นปีครบรอบ60ปีแห่งการสร้างตั้งอาเซียนและครบรอบ30ปีที่แล้วก็เป็นสมาชิกอาเซียนเนาะอันนั้นจะเป็นการเคลื่อนไหวของทานทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศที่เพิ่นไปเข้าร่วมกองประชุมอยู่นครหลวงจาการ์ตาของอินโดนีเซียนอกจากเข้าร่วมกองประชุมแล้วก็ไปเคลื่อนไหวพบปะของประธานาธิบดีอินโดนีเซียแล้วก็ไปเยี่ยมยามกองเลขาอาเซียนแล้วก็พบปะกับเลขาธิการใหญ่อาเซียนรวมทั้งบรรดาคณะกรรมการผู้ต่างนาถาวรประจำอาเซียนส่วนห้องว่าการศูนย์กลางพรรคบัดนี้จะได้จัดกระบวนการตรวจสุขภาพประจำปีให้พนักงานภายในห้องว่าการศูนย์กลางพรรคในวันที่6พฤษภาคมนี้ก็ภายใต้การเป็นประธานของทานคำภายอินแสงกรรมการศูนย์กลางพรรคคณะประจำพรรคห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคจะมีพนักงานเข้าตรวจสุขภาพทั้งหมด235คนหญิง116คนการตรวจสุขภาพครั้งนี้ก็นำโดยดร.สุชาติวงศ์ผัจจันทร์กรรมการพรรคกระทรวงสาธารณสุขผมในการของหมอมนสดพร้อมด้วยแพทย์หมอจากของหมอมนสดเพื่อสร้างกระบวนการครับต้อนกล่องประชุมใหญ่ครั้งที่8ขององค์คณะพรรคห้องว่าการศูนย์กลางพรรคที่จะจัดขึ้นในต่อหน้าให้เป็นขบวนฟูดฟื้นและเป็นการขยายได้จัดตั้งปฏิบัติแผนงานโครงการพัฒนาห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเฉพาะกับแผนงานโครงการตรวจสุขภาพประจำปีของสำนักงานกรรมการห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเพื่อติดตามเบิ่งแยงสุขภาพของพนักงานอย่างใกล้ชิดสร้างความพร้อมทางด้านทางกายและจิตใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นการยกสูงสวัสดิการและคุณภาพชีวิตให้ดีแก่บุคลากรทุกคนการมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงของพนักงานจะนำไปสู่การเป็นพนักที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงนั่นเองอ้าวอันนั้นก็เป็นข่าวดีอีกข่าวนึงได้หลายบอนก็คงนำเอามาเป็นแบบอย่างเพราะว่าสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญเด้ถ้าเฮ็ดหยังสุขภาพบ่แข็งแรงโอ้ก็เฮ็ดหยังบ่ได้เนาะเพิ่นว่ามีเงินมีคำหลายถ้าร่างกายบ่แข็งแรงสุขภาพบ่แข็งแรงก็บ่มีความหมายไปปวดตัวเองอยู่หั่นแหละอันนี้ห้องอาการสุขภาพภาคเพิ่นจัดกระบวนการตรวจสุขภาพประจำปีนี่โอ้เป็นน่าสมเสยหลายหลายภาคส่วนก็ควรไปถอดถอนบทเรียนและนำไปจัดตั้งปฏิบัติเพื่อให้พนักงานได้ตรวจสุขภาพประจำปีแต่ละปีแต่ละปีเด้บางบ่อนพนักงานเฮ็ดเวียกมาหลายปีบ่ได้ตรวจสุขภาพก็มีได้ บ่กวนสุขภาพจักเทื่อก็มีจนเจ็บเป็นนักล่ะจึงฮู้ว่าตัวเองบ่สบายอันนี้การกวนสุขภาพประจำปีนี่ก็ฝากไว้แล้วเนาะแต่ละกรมแต่ละกองควรให้มีเนาะกวนสุขภาพให้พนักงานขณะนี้ท่านพร้อมมีเกียรติตามครับฟังครับชมรายการข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ดังที่ว่าในตอนต้นรายการและว่ารายการพวกเขามีเสถียรทานฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่ง7มื้อก็พบกัน7มื้อบ่มีวันเสาร์วันอาทิตย์บ่ได้พักเนาะมาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเป็นประจำนำเอาข่าวข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ภายในประเทศของพวกเขานี่แหละทั้งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แดแล้วก็อยู่ท้องถิ่นเขตแขวงต่างๆแดที่ส่งเขามาให้พวกเรามาออกให้เพื่อนมีรายการได้ครับหูของมูลข่าวสารได้อย่างวงไวทันเหตุการณ์ส่วนกับซื้อรายการเป็นข่าวตามเหตุการณ์นั่นแหละก็อย่าลืมมาฟังหรือว่าชมรายการแล้วก็คำตำหนิส่งข่าวของทุกท่านจะเป็นบทเรียนที่ดีเป็นบทเอกที่ดีให้แก่พวกเขาในการปรับปรุงการดำเนินรายการให้มีคุณภาพดีขึ้นกว่าเก่าพวกเขาไปเบิ่งข่าวจากท้องถิ่นจังหน่อยหนึ่งข่าวนี้มันเกิดขึ้นในวันที่5พฤษภาคมนี้อยู่ที่เมืองไซผู้ทองแขวงสวรรคเขตก็ได้จัดพิธีประกาศสั่งตั้งตาแสงโพนธาตุซึ่งเป็นตาแสงทำอิฐของเมืองไซผู้ทองและเป็นตาแสงที่2ของแขวงสวรรคเขตจากทั้งหมด67ตาแสงเนาะให้เกียรติเข้าร่วมของท่านบุญจมอุบลประเสริฐกรรมการส่วนกลางภาคเลขาคณะกรรมการภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงจะมีท่านนางดาวรชัยสุเรียนรองเลขาภาคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องและในพิธีท่านพรมมาสุงวิไลรองเลขาภาคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองไซผู้ทองได้รายงานเกี่ยวกับการแก้เกมสั่งตั้งตาแสงพลธาตุว่าตาแสงพลธาตุมี11บ้านคือบ้านพลธาตุภูมิเจดีนาหมักเกลือพลสมหงตากแดดนาคำพลทานโพสีแก้วนาละโอ่งคำแสนไซและบ้านหนองกุ่งมีพลเมืองทั้งหมด 15,664 คนเป็นหญิง 6,812 คนมี 2,880 ครอบครัว 2,639 หลังคาเรือนและก็มี165หน่วยประชาชนทั้งหมดแมนเผ่าลาวตัดแสงพลธาตุตั้งอยู่ทิศตะวันออกของเมืองไซผู้ทองห่างจากเทศบาลเมือง10กิโลเมตรและในพิธีก็มีการพาข้อตกลงและมติต่างๆเพื่อแต่งตั้งคณะบริหารพรรคภาคฐานตาแสงและคณะกรรมการปกครองตาแสงพลธาตุโดยแมนทานบุญทวีพิมพ์วงศากรรมการพรรคเมืองได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาคณะกรรมการพรรคภาคฐานตาแสงทานลาวีแก้วภาวันเป็นรองเลขาคณะพรรคภาคฐานตาแสงและเป็นประธานคณะกวดการพรรคภาคฐานตาแสงพันโทสมหมายสัญญสินนางทานนางภูวิลัตสมัยกรมราชและพันโทมหาไซวรวงศ์เป็นกรรมการคณะบริหารพรรคภาคฐานตาแสงนอกนี้ยังได้แต่งตั้งท่านอุดมพรไซปัญญาเป็นรองประธานคณะกรรมการพรรคภาคฐานตาแสงเต็มอีกแล้วตอนท้ายท่านบุญโจมผู้บุญประเสริฐก็ได้ให้เกียรติโอลมและทิศให้ทิศชี้นำโดยเน้นนักในคณะงานตาแสงพลธาตุสุดนี้จงยกสูงความวิศอบในการรับใช้ประชาชนสร้างความสามัคคีภายในและผ่านกันอย่างแนวทางแผนนโยบายของพรรครัฐระเบียบกฎหมายของรัฐให้เข้าถึงภาคฐานอย่างทั่วถึงจากนั้นคณะนำยังได้ร่วมกันเปิดป้ายห้องการปกครองตาแสงพลธาตุอย่างเป็นทางการรันคลองเก้าบาทปล่อยป่าลงสู่หนองหลวงบ้านพลธาตุและปลูกต้นไม้เพื่อเป็นสิริมงคลเริ่มต้นสังกัดใหม่ของตาแสงพลธาตุเมืองไซผู้ทองแขวงสวรรคเขตนั่นเองเอาอันนี้ก็เป็นการประกาศตาแสงเนาะปัจจุบันหลายท้องถิ่นกับผมทยอยกันประกาศตาแสงเด้เนาะประกาศตาแสงเพราะว่าเพิ่นมีตาแสงนำเอาตาแสงมาเป็นขั้นบริหารขั้นท้องถิ่นคืนใหม่ส่วนยุคแขวงจำปาสักก็มีข่าวของทานอรุณไซสุนทรัตน์กรรมการส่วนกลางพรรคเลขาคณะกรรมพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงก็ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของทานดร.วรรณไซสัตตกุลห้องรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขในวันที่5พฤษภาคมนี้เพื่อปรึกษาหารือเรื่องงานยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะการคุ้มครองเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและการยกระดับการบริการการแพทย์ในภาคใต้และการเคลื่อนไหวครั้งนี้การเน้นใส่ทาบทามห่างกฎหมายบริการควบคุมเครื่องดื่มทีมประเทศเราสำหรับปรับปรุงซึ่งมีมาตรการไม่ที่น่าสนใจคือมาตรการด้านภาษีเสนอปรับปรุงอัตราภาษีส้มไส้ให้สูงขึ้นตามระดับความเข้มข้นของทาบเหล้าเพื่อลดพรการเข้าถึงของกลุ่มสาวหนุ่มและการคุ้มครองการจำหน่ายกำหนดวงเวลาซื้อขายอย่างเคร่งครัดและจำกัดซื้อโฆษณาที่ดูดกลุ่มเสี่ยงการนำไส้ไร้หับพันขยายแอลกอฮอล์จากผลิตภัณฑ์ธาตุเหล้าเพื่อนำมาใส้ในการยกระดับเรื่องงานสาธารณสุขโดยกงนอกจากเรื่องงานกฎหมายแล้วสองฝ่ายเห็นดีเป็นเอกภาพในการยกระดับบทบาทของผู้หมอแขวงจำปาสักให้ไกลเป็นศูนย์กลางปิ้นปัวของซีแขวงภาคใต้โดยเน้นใส่การก่อสร้างบุคลากรสร้างความเข้มแข็งให้แก่ทีมแพทย์หมอและวิชาการพร้อมทั้งการบริการโดยรับประกันการสนองยาเพียงพอเน้นใส่ความสะอาดและมาตรฐานการบริการที่ทันสมัย นอกนี้การก้นคั่วก็ได้ขยายสถาบันก้นคั่วเพื่อรับมือกับการป้องกันพยาธิที่มีความเสี่ยงในเขตภาคใต้ตื่มอีกและในโอกาสนี้ท่านอรุณไซสุนทรราชได้ตีราคาสูงต่อแผนการของกระทรวงสาธารณสุขและก็เน้นนักให้คะแนนการสาธารณสุขสมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพสามารถปกป้องสุขภาพของประชาชนได้อย่างแท้จริงพร้อมทั้งยกระดับเรื่องงานสาธารณสุขให้เป็นรูปธรรมเพื่อรองรับคนทั้งภายในและแขกต่างประเทศที่เข้าไปแขวงแก่ประสักเนาะในเวลาจะเปลี่ยนการมีบอลปีนปัวห้องครับอย่างแน่นอนก็ถือว่าเอาห้องหมอแขวงแก่ประสักเป็นศูนย์บริการด้านการปีนปัวหรือว่าเรื่องงานสาธารณสุขอยู่แขวงภาคใต้อันนั้นก็เป็นการเคลื่อนไหวของดร.วรรณไซสัตกุลห้องรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขที่ไปเยี่ยมยามแขวงแก่ประสักไปเฮ็ดเวียกแขวงแก่ประสักแล้วก็ได้ไปเข้าเยี่ยมกำนับท่านอรุณไซสุนทรราชกรรมการส่วนกลางภาคเลขาแขวงประธานสภาส่วนแขวงจังหวัดสักในวันที่5พฤษภาคมนี้ส่วนอยู่แขวงวัวพันธุ์บัดนี้ไปทั้งแขวงวัวพันธุ์ภาคเหนือจะมีพิธีประกาศกงจักรการจะตั้ง6ตาแสงของเมืองซ้ำเหนือจัดขึ้นในวันที่5พฤษภาคมนี้เช่นเดียวกันมีทานคอนประพันธ์เหลืองสีจันทองห้องเลขาแขวงทานหงทองจันทจิตเลขาพักเมืองซ้ำเหนือพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของขันแขวงขันเมืององค์การเทียบเท่าอำนาจการปกครองบ้านอ้อมข้างเมืองและพนักงานราชการเมืองสำเหนือเข้าร่วมและการประกาศสร้างตั้ง6ตาแสงอยู่วงสำเหนือครั้งนี้ประกอบมีตาแสงหนองข้างตาแสงหัวเสียงตาเสียงล่องหามตาแสงพาทีตาแสงเสลยและตาแสงล่องแวนในนี้ตาแสงหนองข้างมีที่ตั้งสำนักงานอยู่บ้านหนองข้างกลุ่มเอา13บ้านคือบ้านหนองข้างบ้านครัวดินบ้านล่องเมาบ้านสะแนนบ้านนะเอาบ้านหนองแดงบ้านบวยบ้านล่องเอื้อบ้านป่าจามบ้านโพนสว่างบ้านอ้อบ้านนาซิงและบ้านน้ำอี้เนาะมี797ครอบครัว 1,297 หลังคาเรือนพลเมือง 8,896 คนหญิง 3,615 คนกับมี4เผ่าอยู่อาศัยอยู่ร่วมกันคือเผ่าลาวเผ่าไตเผ่าม่งเผ่ากะมุส่วนตาแสงหัวเสียงบัดนี้ก็ตั้งอยู่บ้านถ้ำกว่าเอา13บ้านคือบ้านหัวเสียงบ้านกลางบ้านคางทีบ้านห้วยทุ่มบ้านทำบ้านองค์บ้านศิวิไลบ้านการบ้านรูปบ้านห้วยไคบ้านยิ้วบ้านมวนและบ้านห้วยหอมมี 1,333 ครอบครัว 1,032 หลังคาเรือนพลเมืองกับ 7,242 คนหญิง 3,001 คนมี4เผ่าอาศัยอยู่ร่วมกันเช่นเดียวกันคือเผ่าลาวเผ่าม่งเผ่าไตเผ่ากะมุแต่แสงล่องหามมีสำนักงานตั้งอยู่บ้านหามใต้กว่า15บ้านคือบ้านหามใต้บ้านนาเมืองบ้านห้วยซ้อนบ้านหยาดบ้านนาจ่องบ้านหามเหนือบ้านบั่นบ้านห้วยสารบ้านห้วยแปกบ้านหลัก12บ้านหลักซาวบ้านสร้างคำบ้านนาคาผู้เปียกบ้านนาเพียงและบ้านแก้วกว้างรวมมี 1,145 ครอบครัว860หลังคาเรือนพลเมือง 5,867 คนหญิง 2,787 คนมี4เผ่าอาศัยย้อมกันเช่นเดียวกันคือเผ่าลาวเผ่าไตเผ่ากมุนและเผ่ามงตาแสงพาทีกว่าเอา4บ้านคือบ้านห้วยมาบ้านก่อไฮบ้านเมืองยืดและบ้านซบการวมมี797ครอบครัว632หลังคาเรือนมีพลเมือง 5,371 คนหญิง 2,210 คนมี4เผ่าอาศัยอยู่ร่วมกันเผ่าลาวเผ่าไตเผ่าม่งเผ่ากะมุตาแสงเสลยตั้งอยู่บ้านเสลยกว่าเอา15บ้านคือบ้านเสลยบ้านพลไซบ้านนาสาราบ้านนาหนองบ้านนาสมองบ้านกลางน้ำบ้านศพสายบ้านกดบ้านแปนบ้านห้วยยองบ้านห้วยสาดบ้านดอนบ้านห้วยคงบ้านเมืองยองและบ้านตะบงอ๋ออันนี้ก็มี6เผ่าอาศัยอยู่ร่วมกันคือเผ่าม่งเผ่ากะมุเผ่าไตเผ่าม้อยเผ่าฟ้องแต่แสงล่องแวนมีตั้งอยู่บ้านล่องแวนกวมเอาเสา3บ้านอันนี้แห่งหลายเนาะเสา3บ้านคือบ้านเมืองแวนบ้านนาห้วยบ้านนาเก่าบ้านนาคุณบ้านเพียงดีบ้านหัวภูบ้านหังฮอนบ้านปายุงบ้านเพียงคังบ้านนาข้าบ้านนาลืมบ้านเฮาใต้บ้านเฮาเหนือบ้านห้วยเบือนบ้านหยาบบ้านทับพึ่งบ้านหิมบ้านนาตั้งบ้านเพียงบ้านนาดวงบ้านโค้งบ้านเตื้อมบ้านห้วยหานและบ้านห้วยตั้งถือว่ามีหาเผาอยู่ร่วมกันคือเผามงเผาลาวเผากระมุเผาไตและเผาพ่องและการประกาศ6ตาแสงของเมืองซ้ำเหนือก็ยังได้แต่งตั้งประธานห้องประธานพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานประจำแต่ละตาแสงเติมอีกและการสร้างตาแสงก็ได้ใส่สั่งต้องแข่งให้ระบบการปกครองท้องถิ่นขันทักทานให้มีความเข้มแข็งในการคุ้มครองบริหารเฮ็ดให้การประสานงานดีกว่าเก่าให้ประกันมีความสะดวกว่องไวโปร่งใสยุติธรรมในการปกป้องรักษาสร้างสาธารณะเศรษฐกิจสังคมของเมืองโดยเฉพาะกับเป็นเมืองซ้ำเหนือและเนาะก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจของแขวงแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนภายในเมืองซ้ำเหนือให้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากนั่นเองอันการเมตการประกาศสร้างตั้ง6ตาแสงของเมืองซ้ำเหนือแขวงหัวพัน ข่าวนี้ไปเบิ่งข่าวอยู่ทางบริคําไซซะเป็นกองประชุมปรึกษาเรื่องการสร้างตั้งสหกรณ์เกษตรอยู่แขวงบริคําไซจัดขึ้นเมื่อบัดนี้อยู่ที่ศูนย์ทากกคูนบางปากสันภายใต้การเป็นประธานร่วมของท่านบุญเพ็งจันทร์ทำวงสุขห้องหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมนักข่าวแขวงบริคําไซมีรายงาน
0: ท่านอนงศักดิ์พระจอมพลห้องประธานสหกรณ์พันผิดธุรกิจกสิกรรมบริษัท AP พัฒนากสิกรรมนำเสนอกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ซึ่งกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ประกอบด้วย17ภาค77มาตราได้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการสร้างตั้งการเคลื่อนไหวการคุ้มครองและการติดตามกฎการสหกรณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการผลิตการบริการและการดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้เติบใหญ่ขยายตัวอย่างเข้มแข็งแน่ใจรับประกันการแก้ไขความทุกข์ยากและยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวบ่ได้เฒ่าให้ดีขึ้นประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติสหกรณ์แม่นการจัดตั้งเศรษฐกิจรวมหมู่ของประชาชนลาวที่ประกอบอาชีพกสิกรรมหัตถกรรมค้าขายบริการหรืออาชีพอื่นที่สร้างตั้งขึ้นด้วยความสมัครใจเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านทุนประสบการณ์วิชาการการแก้ไขปัญหาร่วมกันและการแบ่งผลประโยชน์จากการดำเนินกิจการรัฐสุขยูและส่งเสริมเวียกงานสหกรณ์ด้วยการวางนโยบายสร้างกลไกเงื่อนไขและอำนวยความสะดวกให้แก่สหกรณ์มีการเติบใหญ่ขยายตัวเข้มแข็งตามทิศสีเขียวและเงินยงสร้างรายรับและยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวบ่ได้เฒ่าให้ดีขึ้นกองประชุมครั้งนี้ผู้ของห่วมกองประชุมได้ยกหลายปัญหาเวียกงานที่ปิ่นออมมาปรึกษาหรือร่วมกันเป็นต้นแม่นประเภทสหกรณ์การเสนอขอสร้างตั้งสหกรณ์ก็คือเอกสารประกอบการขอสร้างตั้งสหกรณ์จุดประสงค์ของการดำเนินกองประชุมปรึกษาหรือก็เพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจให้แก่สมาชิกสหกรณ์เป็นบทอิงให้แก่การกระเกียมสร้างตั้งสหกรณ์เอกภาพชื่อเอิญหัวหน่วยสหกรณ์จำนวนสมาชิกและก้าวไปสู่ปาดกาวประกาศสร้างตั้งสหกรณ์เวียงแก้วคำไซปัญญารายงานจากแขวงบุรีคำไซ
1: มาฟังข่าวสุดท้ายจากหลวงพ่อบางเจ้าหน้าที่กองวิชาเฉพาะตำรวจจราจรกองวิชาการป้องกันความสงบนครหลวงพ่อบางก็ได้ศึกษาอบรมกลุ่มแก้งขับขี่รถที่ละเมิดกฎระเบียบจราจรดัดแปลงสภาพเทคนิครถซึ่งจัดขึ้นในวันที่5พฤษภาคมนี้โดยการเป็นทางของพันโทไวยศักดิ์คำพิจิตรห้องวนาของวิชาการป้องกันความสงบนครหลวงพ่อบางและพันโทอนงมิงคำห้องวนาแผนกตำรวจจราจรผู้ชี้นำกองจราจรกองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงพระบางให้ฮู้ว่าทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก็ได้สร้างแผนจัดวางกำลังออกเคลื่อนไหวสกัดกั้นกลุ่มแก๊งที่ผิดระเบียบด้วยการจัดตั้งจุดกวดและออกเคลื่อนไหวที่ตามบรรดาเป้าหมายแบ่งเป็น2ระยะคือระยะบุญปีใหม่ลาวใส่เวลา4มื้อเนาะมี84แห่งงานสามารถสกัดจับรถได้ใน15คันและระยะบุญเป็นไม้สามารถกักรถได้5คันรวมหมด3คันในนั้นละเมิดดัดแปลงใส่ท่อเสียงดังแล้วก็รถละเมิดดัดแปลงใส่อย่างน้อยหน้าหลังละเมิดดัดแปลงปาดเบาะรถละเมิดบ่ใส่แว่น2ข้างหรือใส่แว่นซองหลังและรถบ่มีเอกสารและพาดกับศึกษาบุพรมก็ได้ยอมรับต่อสภาพความผิดของตนและพวกแล้วก็ขอยอมเปลี่ยนแปลงบ่มีการกระทําผิดใดๆเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายเติมอีกอันนี้ก็เป็นเรียกงานเกี่ยวกับการศึกษาอบรมนะครับขี่ที่ละเมิดกฎระเบียบจราจรดัดแปลงสภาพเทคนิครถอยู่ที่นครหลวงพระบางเมืองมรดกโลกเวลาในรายการหมดแล้วอวยใจพรแก่ผู้เป็นรายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบสำเร็จในหน้าที่เวียกงานทุกประการขอบใจสำหรับการที่ตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์ของพวกเราขอบใจน้ำวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองและระบบโทรคมทุกท้องถิ่นที่ได้ถ่ายทอดเสียงรายการข่าวตามเหตุการณ์ออกอากาศให้เพื่อนเป็นรายการท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างตรงถึงกันมื้อนี้ป้องไตเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานรายการข่าวตามเหตุการณ์ทุกคนลาไปก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันต่อไปเสื้อฐานฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้นายกรัฐมนตรีแน่นนักหลายปัญหาให้กระทรวงโยธาการและขนส่งสืบต่อเอาใจใส่ปฏิบัติเวียกงานให้มีประสิทธิผลอย่างตั้งหน้าสัมมนาวิทยาศาสตร์ภายใต้หัวข้อแนวคิดไกลสนพรหมวิหารเกี่ยวกับเวียกงานการศึกษาผลการปรึกษาลือและกำหนดโครงการทางด่วนแล้วทางตัดใหม่แต่นครหลวงจันทน์หาซ้ายแดนลาวเวียดนามกองทุนการเงินสากลเตือนว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะประสบกับปัญหาผลกระทบที่ห้ายแหงกว่าเก่าไทยอนุมัติเงินกู้ยืม12ตื้อดอลลาร์สหรัฐเพื่อหับมือกับวิกฤตการด้านพลังงานและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: ท่านสอนไซสีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคนายกรัฐมนตรีได้โอลมต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และพันขยายแผนพัฒนาคะแนนโยธาธิการและขนส่ง5ปี2026-2030ในวันที่6พฤษภาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ซึ่งท่านได้เน้นนักหลายปัญหาสำคัญให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งสืบต่อเอาใจใส่เพื่อเฮ็ดให้เวียกงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างตั้งหน้าโดยท่านได้เน้นหนักให้การนำขันศูนย์กลางและท้องถิ่นของแขนงโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศจงพร้อมกันเสริมขยายการนำพาโดยความเป็นแบบอย่างที่ดีมีความเฮาหันเฮ็ดแท้ทำจริงความกระตือรือร้นต่อหน้าที่เวียกงานและพร้อมกันเสริมขยายหมุนเสื้อความสามัคคีและความรับผิดชอบให้สูงกว่าเก่ามีความเสียสละเพื่อผลประโยชน์รวมของชาติและของประชาชนตั้งหน้าปรับปรุงแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกแบบแผนนำพาแบบแผนการดำรงชีวิตให้มีการหันเปลี่ยนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเก่ามีความหับหูเข้าใจและเสื่อมซึมมีสติตื่นตัวเป็นเจ้าการเข้าร่วมในภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาประเทศชาติเสริมขยายหัวคิดปริสร้างและทัศนะกล้าคิดกล้าเฮ็ดและกล้ารับผิดชอบติดพันกับการแบ่งเวียกแบ่งงานแบ่งความรับผิดชอบภายในแต่ละขั้นให้ละเอียดจัดแจ้งปรับปรุงระบบแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกการปฏิบัติและการรวมศูนย์ประชาธิปไตยนำพาเป็นหมู่คณะบุคคลรับผิดชอบหันเปลี่ยนแนวคิดจินตนาการใหม่เป็นเจ้าการเสิร์ชสู่จิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองและเสื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลให้เข้มแข็งนำพาประเทศชาติหลุดพ้นออกจากความด้อยพัฒนาอย่างโรงเรียนและยืนยงตามทิศที่นำของ